0: นะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าจังใช้1ต่อ200,000ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
1: ด้านนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหาเรือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันครอส
2: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าไอ้เรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับ
1: นายศิหศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขสั่งคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำชับมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาทุกรายอย่างเคร่งครัดทันทีโดยให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการกักกันกรณีไม่มีอาการและแยกกักกรณีมีอาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายการบินที่เกี่ยวข้องและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้ข้อมูลระหว่างวันที่21ถึง26พฤษภาคม2569ไทยมีผู้เดินทางสะสมทั้งหมด64คนโดยมาจากดีอาคองโก12คนและยูกันดา52คนสำหรับคำสั่งการกักกันและแยกกักมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วานนี้เวลา 18:00 น.โดยกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมาตรการที่เหมาะสมเป็นระยะ
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดแนวทางป้องกันด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคย ยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน
3: กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงถึงกรณีแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการว่าถือเป็นความท้าทายที่กระทรวงให้ความสำคัญเนื่องจากมีความกังวลว่าการรับชมเนื้อหาวิดีโอสั้นเป็นเวลานานอาจส่งผลให้นักเรียนสูญเสียสมาธิซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงต้องดำเนินการหาทางออกอย่างเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยในอนาคตอาจมีการกำหนดมาตรการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้กระทรวงจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าวเฉพาะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงมีช่องทางการสื่อสารของกระทรวงอีกหลายช่องทางควบคู่กันไป
5: ที่เรากังวลก็คือเรื่องการเด็กนักเรียนเนี่ยไปใช้เวลาดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ่อยๆใช้เวลานานทำให้อาจจะสูญเสียเรื่องของสมาธิได้เรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่นะครับกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันแต่เป็นเรื่องที่ท้าทายที่กระทรวงเองเนี่ยต้องมีวิธีที่จะต้องดำเนินการทางใดทางหนึ่ง
4: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเพื่อตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพแนะหลีกเลี่ยงการใช้และบริโภคเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
3: บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปี2569ผู้สมัครหลายรายเดินทางไปยื่นเอกสารตั้งแต่เช้ามืด
6: บรรยากาศการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันแรกที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดรวมถึงสื่อมวลชนจากหลายสำนักเดินทางมาปักหลักติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เวลา 5:00 น.กรุงเทพมหานครได้เปิดลงทะเบียนผู้สมัครสก.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆที่เร่งอำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครอย่างเป็นระบบเพื่อให้ขั้นตอนการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อมาเวลาประมาณ 5:47 น.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระเดินทางมาถึงเป็นคนแรกขณะที่ผู้สมัครรายอื่นๆต่างทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่รับสมัครอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีไปจนถึงวันที่1 มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงนิตยาขุนสิมรายงาน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านห้วยไม้สางตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดปัตตานีที่อบต.กะรุบีตำบลกะรุบีอำเภอกะเพาะจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองรังอำเภอนาหม่อมจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดหนองตาครองตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่5ชุมชนมะละกอตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงรายที่หมู่2บ้านห้วยแล้งตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต
4: ่
7: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐอาจใช้กำลังทางทหารกับโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรมีประเทศใดควบคุมช่องแคบแห่งนี้เนื่องจากเป็นน่านน้ำสากลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขายังคงไม่พอใจกับข้อเสนอสันติภาพของอิหร่านหลังจากสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับร่างบัญญัติบันทึกข้อความเข้าใจระหว่างอิหร่านและสหรัฐฉบับไม่เป็นทางการที่เกี่ยวกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วโดยอิหร่านจะต้องฟื้นฟูการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามภายในระยะเวลา1เดือนขณะที่สหรัฐจะต้องถอนกำลังทหารจากพื้นที่โดยรอบอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านายมูฮัมเหม็ดโอเดผู้บัญชาการกองพลน้อยอันกาซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสพร้อมครอบครัวเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายโอเดเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางทหารของกลุ่มฮามาสมานานกว่า30ปี ด้านนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุว่านายโอเดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสคนที่4ที่ถูกสังหารโดยกองทัพอิสราเอลพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสมีอำนาจควบคุมทางทหารและพลเรือนในฉนวนกาซาโดยเด็ดขาด
4: นายแพทย์ทีโรสอัดฮานอมเกเลเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระหว่างกลุ่มกบฏและกองทัพ DR คองโกที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ทศวรรษกำลังทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบโดยทันทีเพื่อควบคุมการระบาดครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าการโจมตีสถานพยาบาลหลายแห่งใน DR คองโกส่งผลให้การติดตามผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแทบเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วกว่า101รายรวมทั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตราว220ราย
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านเฉยชนะเซรังงอจากมาเลเซีย2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมเอาชนะไป36ต่อ21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองไปสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินทร์ถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองการแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวมืออันดับ32ของโลกไป0ต่อ2เกมแล้วก็รอบ2ไปพบกับนัสสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกมแล้วก็รอบ2ไปเจอกับหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภานิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตกเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2ต่อ0เกมผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัตนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุใจประภารัตน์คู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลโพวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและ ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การอุ้มเด็กนั่งบนตักขณะขับรถนั้นเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะผู้ขับขี่จะพะวงและสนใจในตัวเด็กจนขาดสมาธิโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดเมื่อเด็กแย่งพวงมาลัยรถหรือเปลี่ยนเกียร์รถเล่นซึ่งอาจลอกเลียนมาจากพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่มักพาเด็กมานั่งเล่นบนรถขณะจอดและให้เด็กลองจับพวงมาลัยหรือเปลี่ยนเกียร์เล่นเพื่อความสนุกสนานโดยลืมนึกไปว่าเด็กจะเกิดการจดจำและเมื่อมีโอกาสได้นั่งบนตักผู้ขับขี่ก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่เคยทดลองดังนั้นหากจำเป็นต้องให้เด็กเล็กโดยสารมาในรถด้วยควรให้มีผู้ดูแลคอยอุ้มเด็กไว้บนตักเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ซุกซนแต่หากต้องเดินทางโดยลำพังควรจัดให้เด็กนั่งที่นั่งสำหรับเด็กหรือคาซีททางด้านเบาะหลังรถและหากเป็นเด็กโตก็ควรให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทุกครั้งนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่างแม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็ก แต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วภายหลังจากการเชื่อมต่อของจุลทวีปชานไทยและอินโดจีนแรงจากการเชื่อมต่อทำให้แผ่นทวีปทั้งหมดโผล่พ้นระดับน้ำทะเลเกิดการสะสมของตะกอนแม่น้ำในแอ่งตามที่ราบกว้างใหญ่จนมาถึงเมื่อ65ล้านปีที่แล้วเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเซียทำให้ที่ราบสูงโคราชซึ่งเคยเป็นแอ่งสะสมตะกอนถูกยกขึ้นเป็นที่ราบสูงหลังจากนั้นถูกกระบวนการผุพังอยู่กับที่และกร่อนต่อเนื่องจึงมีผลต่อภูมิลักษณ์ของที่ราบสูงโคราชในปัจจุบัน
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกค่ะ
20: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกรดรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
21: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้เตรียมการจัดการทุกขั้นตอนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้โดยเฉพาะการจัดอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนมากเพื่อลดข้อผิดพลาดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ติดตามเรื่องนี้จากว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสงตุ้มครับ
22: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
23: ครับสวัสดีครับ
22: ค่ะท่านผอ.คะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นในวันไหนคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยมีการเตรียมการไว้อย่างไรบ้างคะ
23: ครับผมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าและการกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2569นะครับและเราจะจัดให้มีการรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณหอประชุมไอราวัตรนะครับสารวาการ2ดินแดงครับผม
22: ตอนนี้มีการเตรียมการรายละเอียดไว้อย่างไรบ้างไหมคะ
23: ครับผมก็มีการเตรียมการรับสมัครนะครับโดยวันที่27นะครับพฤษภาคมนี้นะครับมีการจัดสถานที่นะครับรับสมัครแล้วก็มีการประชุมชี้แจงในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะเต รียมความพร้อมในการรับสมัครในวันที่28เป็นต้นไปครับผมคุณสภา
22: ค่ะมีข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะมาสมัครไหมคะว่าสิ่งไหนจำเป็นต้องมีหรือต้องห้ามทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
23: ในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับในการสมัครรับเลือกตั้งนั้นนะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับต้องมีเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับถ้าเป็นผู้สมัครสกเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า25ปีในวันสมัครนะครับส่วนท่านผู้ว่าก็ไม่ต่ำกว่า35ปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง
22: ค่ะ
23: นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นไม่เป็นบุคคลวิกลจริตจิตปั้นเปื้อนไม่สมประกอบไม่ติดสารเสพติดให้โทษนะครับผมประมาณนี้นะครับและในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับเมื่อสมัครแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการลักษณะที่ต้องรู้วิธีการหาเสียงนั้นหาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเช่นห้ามจำหน่ายจ่ายแจกนะครับในส่วนของเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้กับผู้ใดนะครับห้ามจัดเลี้ยงนะครับหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดนะครับห้ามแม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวันสมัครรับเลือกตั้งนี้นะครับได้เบอร์ได้หมายเลขไปแล้วนะครับจะให้มีกองยาวให้มีสิงโตอะไรมาไม่ได้นะครับเพราะจะผิดในเรื่องของห้ามจัดให้มีมหรสพหรือการลื่นเลยครับผมในการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับก็จะแบ่งเป็น50เขตปกครองก็คือ50เขตเลือกตั้งนะครับผมในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือ1เขตปกครองก็คือ1เขตกรุงเทพอ่ะครับ
22: ค่ะเรามีข้อกังวลในเขตไหนเป็นพิเศษไหมคะท่านคะ
23: จากการเตรียมงานนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ทั้งบุคลากรความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็คิดว่าไม่มีจุดใดหรือเขตใดที่น่าเป็นห่วงนะครับในการจัดและดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับผมเพราะเราเพิ่งมีประสบการณ์ในการเลือกตั้งส.ส.ไปครับ
22: ค่ะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะท่านคะจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าไหมคะ
23: ในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ
22: ค่ะแล้วสำหรับรายละเอียดของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งล่ะคะเป็นใครได้บ้างคะ
23: ครับผมก็สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้นะครับที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่นะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับบริบูรณ์นะครับในวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยครับเป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลานะครับติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนะครับตรงเนี้ยเป็นสาระสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของต้องเป็นไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพจน์นักบวชนะครับผมในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นนะครับจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็คือในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายมีเลข13หลักและยังไม่หมดอายุนะครับที่สามารถไปใช้ในการแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือแอปพลิเคชันไทย ID ก็ได้นะครับตรงนี้สามารถใช้แสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนะครับ2569นะครับ
22: ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ที่จะเดินทางไปลงคะแนนเนี่ยค่ะติดธุระไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันนั้นได้เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะ
23: ครับผมก็ถ้าสมมติว่าท่านใดที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับในวันที่28มิถุนายน2569นั้นนะครับจะต้องทำการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้ง7วันและหลังวันเลือกตั้ง7วันครับผม
22: ถ้าเกิดว่าไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่แจ้งด้วยเนี่ยประชาชนจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างคะท่านคะ
23: ก็จะเสียสิทธิ์หลายอย่างครับเช่นอย่างเสียสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเสียสิทธิ์ในการเลือกระดับชาตินะครับต้องจ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงนี้นะสมัครไม่ได้นะครับเสียสิทธิ์ในการเข้าชื่อนะครับเพื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเสียสิทธิ์ในเรื่องของการสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรนะครับ
22: ค่ะมีข้อห้ามไหมคะว่าผู้ที่จะเดินทางไปเลือกตั้งเนี่ยเราห้ามทำอะไรบ้าง
23: ครับผมในส่วนของการวันเลือกตั้งนี้นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับโดยที่นะครับดูเรื่องของเสื้อที่ใส่นะครับไม่ควรมีหมายเลขนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไปซ้ำกับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับและอาจจะไปเป็นการหาเสียงในวันเลือกตั้งนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับผมครับ
22: ค่ะท่านผอ.คะในเรื่องของการเตรียมการของ คณะกรรมการที่อยู่ภายในคูหาแต่ละคูหาแต่ละเขตของการเลือกตั้งค่ะเรามีการอบรมหรือว่าเรามีการชี้แจงเรื่องของการแจกบัตรให้กับประชาชนอย่างไรบ้างไหมคะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์กรณีเหมือนเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีการฉีกบัตรผิดอย่างเงี้ยค่ะเราแก้ปัญหานี้หรือว่าเรามีการเตรียมการเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะ
23: ครับผมตอนนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับได้ดำเนินการนะครับตอนนี้เรียกประชุมในส่วนของประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 หน่วยนะครับที่มาอบรมก่อนทบทวนก่อนนะครับตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการซักซ้อมนะครับเพื่อลดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้กับประธานกรรมการประจำหน่วยนะครับและนะครับในวันที่12นะครับมิถุนายนเนี้ยเราจะเรียกประชุมนะครับในส่วนของวิทยากรประจำเขตเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งมาซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อที่จะฝึกวิทยากรทั้งต่างๆนะครับไปทำหน้าที่ให้การอบรมกรรมการประจำหน่วยในระดับต่างๆนะครับทั้ง 6,629 หน่วยเนี้ยประมาณ 70,000 คนเนี้ยเราจะมีวิทยากรไปอบรมให้ความรู้อีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมก็คราวคราวนี้นะครับหรือรอบนี้นะครับเราพยายามที่จะนะครับให้ลดข้อบกพร่องนะครับเนื่องจากว่าเราทราบว่ามีตรงไหนที่บกพร่องเราก็นำมาปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับประชาชนครับผม
22: ค่ะท่านผอ.คะเราสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งรวมถึงรายชื่อรวมถึงสถานที่ตั้งคูหาล่วงหน้าได้ที่ไหนยังไงบ้างไหมคะ
23: ครับผมตอนนี้นะครับในส่วนของ25วันต่อวันเลือกตั้งนะครับจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจะประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งนะครับจะสามารถตรวจสอบได้จากหน้าสำนักงานเขตนะครับหรือถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็คือจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสมาร์ทโบทนะครับตรงนี้จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเรามีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นนะครับอยู่บัญชีรายชื่อลำดับใดของหน่วยเลือกตั้งใดสถานที่ใดนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Vote นะครับสามารถโหลดได้ง่ายๆใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ครับผมตรงนี้ตรวจสอบได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าเตรียมเป็นการเตรียมความพร้อมว่าผู้สมัครนั้นนะครับจะเลือกใครนะครับในแอปพลิเคชัน Smart Vote มีครบทุกอย่างให้ท่านทราบครับผม
22: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านผอ.นะคะฝากถึงประชาชนค่ะทั้งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งค่ะ
23: ครับผมก็ในส่วนของขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับในเขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเลือกคนมาทำหน้าที่ในการบริหารงบประมาณบริหารงานนะครับบริหารทรัพยากรให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนของชาวกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงนะครับในวันที่28มิถุนายน2569นะครับก็จะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับใบแรกจะเป็นกายใบเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีสีเขียวนะครับก็การได้เพียงหมายเลขเดียวนะครับแล้วก็บัตรเลือกตั้งสีชมพูจะเป็นบัตรเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกได้เพียงหมายเลขเดียวกันเช่นเดียวกันครับผมสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ให้อ่านวิธีการหาเสียงนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประจำกรุงเทพมหานครได้ประชาพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทุกท่านนะครับที่จะสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้รับหนังสือเชิญประชุมเพื่อนะครับรับฟังนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นั้นนะครับเราจะเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่4มิถุนายน2569นะครับณโรงแรมเซ็นทรานะครับตรงนี้เราจะได้เชิญประชุมมาทำความเข้าใจซักถามว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แล้วก็พึงระวังอย่างไรนั้นนะครับเราเตรียมความพร้อมในการเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยครับผม
22: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
23: ครับสวัสดีครับ
3: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยวางแนวปฏิบัติการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: เคาะข่าวเล่าประเด็น การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เป็นวาระที่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จับตามองด้วยความสนใจและเตรียมพร้อมในการตัดสินใจเพื่อเลือกผู้แทนที่คิดว่าเหมาะสมเพื่อมาบริหารพื้นที่โดยสิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนกระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ลุล่วงและราบรื่นคือการวางกลไกการบริหารจัดการและการจัดระเบียบภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้มีการจัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเพื่อวางบทบาทและหน้าที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้

0: เติมแต่เหตุถ้ามันมีผลว่าจำเป็นจะต้องย้ายที่เลือกตั้งนะครับประชาชนก็จะมีโน้ตไปพิเศษสำหรับคนคนนั้นนะครับว่าคุณต้องไปเลือกตั้งที่นี่นะเพื่อจะไม่มีปัญหาในการเลือกตั้ง
1: นอกจากนี้อีกหนึ่งความท้าทายสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้คืออุปสรรคจากสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เน้นย้ำทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องถึงแผนปฏิบัติการรองรับรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำในพื้นที่ให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มกำลังพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังโดยทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างมั่นใจ
2: เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ได้ให้ทางสำนักการระบายน้ำและทางสำนักงานเขตเองเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ไปวางแผนในการที่จะแก้ไขปัญหากรณีเกิดฝนตกและมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี
1: ้การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้สะท้อนถึงความใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนโดยไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดเรื่องสภาพอากาศสถานที่หรืออุปสรรคอื่นๆในกระบวนการดำเนินงานมาขัดขวางการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความราบรื่นสะดวกและมีความโปร่งใสอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ยกระดับมาตรการคัดกรองป้องกันไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าสู่ประเทศไทยหลังสถานการณ์ระบาดใน DR คองโกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
5: องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเตือนภัยการระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกให้อยู่ในความเสี่ยงระดับสูงเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงสาธารณรัฐยูกันดาที่มีพรมแดนติดกันก็พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตแล้วสำหรับประเทศไทยแม้จะยังไม่พบผู้ป่วยโรคไวรัสอีโบลาแต่กระทรวงสาธารณสุขกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดโดยประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและพึ่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขึ้นอีกขั้นสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศทั้งสองโดยเปลี่ยนจากเดิมจะแค่คุมไว้สังเกตคือแจ้งอาการทิ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ติดตามอาการจนครบ21วันได้ยกระดับให้เป็นต้องกักทุกคนอย่างน้อย21วันโดยสำหรับผู้เดินทางที่ไม่มีอาการจะใช้มาตรการกักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดส่วนกรณีผู้เดินทางที่มีอาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาให้ใช้มาตรการแยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดหากฝ่าฝืนต้องมีโทษทั้งจำทั้งปรับสูงสุดคือจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทการเพิ่มมาตรการครั้งนี้เสมือนการเสริมความถี่ตาข่ายดักโรคให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในประเทศโดยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยเหตุผลที่ต้องขยับมาตรการให้เข้มขึ้นเพราะข้อมูลปัจจุบันพบว่ามีผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นเมื่อประเมินผลการติดตามและมาตรการเดิมแล้วยังมีความเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการอาจหลุดจากระบบคัดกรองได้
6: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาและของคองโกซึ่งไม่ได้เป็นไฟตรงนะครับเข้ามาในเฉลี่ยประมาณ 5-7 รายต่อวันแต่ใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนก็ทบทวนแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะไปตามผู้ที่เข้ามาได้บางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการสังเกตอาการแต่งงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัว21วันก็ให้มีผลทันทีนะครับ
5: ด้านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกเพราะแม้โรคไวรัสอีโบลาจะถือเป็นโรค

0: ติดเชื้อรุนแรงที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยอาเจียนท้องเสียและในบางรายอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติแต่ช่องทางการติดต่อของโรคคือติดผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งเลือดหรือร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงจึงไม่ใช่โรคที่แพร่กระจายง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไป
1: ในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วๆไปตามปกติที่มีในประเทศอีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่าย
0: การยกระดับมาตรการครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความพร้อมของระบบคัดกรองตรวจจับและตอบโต้ภัยสุขภาพที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพของไทยแม้อีโบลาอาจจะอยู่ไกลแต่การอยู่ในโลกที่มีการเดินทางเชื่อมถึงกันได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงการเฝ้าระวังอย่างมีสติและความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเป็นเกราะสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคร้ายข้ามพรมแดนเข้ามาทำร้ายคนในประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
2: สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงทวีความน่ากังวลหลังเกิดการแพร่ระบาดมานานหลายสัปดาห์จนล่าสุดองค์การอนามัยโลกประกาศยกระดับความเสี่ยงด้านสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสและรอกนี้เป็นระดับสูงมากติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกและยูกันดาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากำลังกลายเป็นความเสี่ยงด้านสาธารณสุขในทวีปแอฟริกาเนื่องจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์หายากที่ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะนอกจากนี้ยังมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงถึงร้อยละ40ข้อมูลเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาทำให้มีผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันแล้วกว่า110รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีกอย่างน้อย900รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า11รายและมีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและยกระดับความเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เป็นระดับสูงมากหลังจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านนายแพทย์ทีโดรอสอัสนาฮอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษและควรดำเนินการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาโดยทันทีนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังประเมินว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในครั้งนี้มีความท้าทายอย่างมากด้วยเหตุผล3ประการโดยประการแรกคือความล่าช้าในการตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ซึ่งหมายความว่าเรากำลังไล่ตามสถานการณ์การระบาดที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วประการที่2จังหวัดทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นจุดแรกที่ตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีความไม่มั่นคงปลอดภัยสูงมากเนื่องจากการสู้รบระหว่างกองทัพดีอาร์คองโกกับกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ที่ทวีความรุนแรงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประกอบกับประชาชนในพื้นที่ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่จากภายนอกส่วนประการที่3คือการที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งเป็นต้นต่อการระบาดรอบนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดาแล้วยังมีอีกน้อย10ประเทศในทวีปแอฟริกาได้แก่แองโกลาบูรุนดีสาธารณรัฐแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเอธิโอเปียเคนยารวันดาเซาท์ซูดานแทนซาเนียและแซมเบียที่เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าสงครามและการอพยพย้ายถิ่นในภูมิภาคนี้เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาขยายวงกว้างทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในสหราชอาณาจักรกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายแห่งซึ่งรวมถึงสถาบันไซรัมแห่งอินเดียเพื่อเร่งเดินหน้าการวิจัยวัคซีนตัวใหม่ที่สามารถต้านเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวและหากกระบวนการวิจัยดำเนินไปได้ด้วยดีคาดว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าอาจต้องใช้เวลานานถึง9เดือนกว่าการพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะพร้อมใช้งานอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้ จะกลายเป็นการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงมีน้อยมากเนื่องจากคุณสมบัติและการติดต่อของเชื้อไวรัสมีความแตกต่างกันอย่างมากธนิกธนกรไพศาลรายงาน
4: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
5: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
4: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการวิทย์คิดคุยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: ตอนนี้นะครับจะเป็น EP ที่194นะครับตรงกับวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับผมนะครับอาจารย์ภูริทรัพย์เดชเพียรประชานะครับซึ่งเป็นอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับโดยสัปดาห์นี้นะครับเราจะพูดถึงหัวข้อรู้จักไว้โคดดิ้งนะครับเทรนที่เปลี่ยนทุกคนให้เป็นโปรแกรมเมอร์ได้นะครับคุณผู้ฟังก็คงจะจำฉากในหนังเรื่อง Iron Man ได้นะครับที่ฉากที่โทนี่สตาร์นะครับยืนอยู่กลางห้องทดลองนะครับและสั่งให้คอมพิวเตอร์หรือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ชื่อว่าจาวิสจาวิสเนี่ยก็ย่อมาจากว่า Just a Later Very Intelligent System นะครับซึ่งตัวโทนี่สตาร์นะครับก็สั่งให้จาวิสนะครับออกแบบชุดกรอบนะแล้วก็สั่งเหมือนกับพร้อมในนา AI ที่เรารู้จักกันนะครับออกมาเป็นขอให้เป็นสีแดงสลับทองและปรับระบายความร้อนใหม่ด้วยอะไรนะครับก็คือตัวจาวิสเองก็รับคำสั่งปุ๊บภาพไฮโดรแกรม3มิติก็ปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็ชุดกรอบก็จะถูกสร้างตามสเปคเป๊ะๆตามที่โทนี่สตาร์ได้สั่งนะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งพิมพ์โค้ดคอมพิวเตอร์หรือกดปุ่มอะไรเลยสักนิดเดียวนั่นเองครับเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าโอ้นี่มันเป็นหนังไซไฟชัดๆเป็นเรื่องไกลตัวเกินไปนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าวันนี้จินตนาการหรือเวทมนต์เหล่านี้นะครับบนหนังเรื่อง Iron Man เนี่ยนะครับมันกำลังเกิดขึ้นในวงการซอฟต์แวร์นะครับวันนี้ก็เลยเราจะมาคุยเรื่องของกระแสที่กำลังขยับวงการไอทีทั่วโลกนะครับนั่นก็คือคำว่าไวโคดดิ้งนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุคการเขียนโปรแกรมที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับหากย้อนดูนะครับ
1: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2525นะครับคุณอันเดคาพาธีนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการฝ่าย AI ของเทสลานะครับได้ออกทวิตข้อความหนึ่งนะครับที่สะเทือนถึงวงการ IT เลยครับเขาบอกว่าตอนนี้ผมแทบไม่ได้เขียนโค้ดเองเลยแล้วนะแค่พิมพ์พร้อมบอก AI ให้มันเขียนโค้ดให้นี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของคำเริ่มต้นทำให้คนหันมาคิดกับคำว่าไวท์โคดดิ้งนะกระแสนี้แรงดุนแรงนะครับถึงขั้นที่ว่าผู้อย่างนักกรม Calling English Dictionary นะครับยกให้คำไวท์โคดดิ้งเป็นคำแห่งปี2525นะครับเป็นไปที่ร้อยแล้วนะครับคำว่าไวท์นะครับหรือในภาษาวัยรุ่นหรือภาษาที่เราใช้กันนะครับมันแปลว่าความรู้สึกหรือบรรยายพอมันมารวมกับการเขียนโปรแกรมมันก็เลยหมายถึงการที่เราไม่ต้องนั่งพิมพ์โค้ดทีละบรรทัดเองอีกต่อไปนะครับแล้วก็มีหน้าที่แค่บอกความรู้สึกหรือบอกทิศทางหรือบอกรายละเอียดนะครับแล้วก็ให้ AI หรือปล่อยให้ AI เจนโค้ดออกมานะครับหรือเราการเขียนโค้ดด้วยความรู้สึกนะซึ่งเมื่อเราบอก AI ไปนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเช่นอยากได้เว็บไซต์ขายของออนไลน์โทนสีมินิมอลมีตะกร้าสินค้าแล้วก็มีระบบตัดบัตรเครดิตด้วยนะ AI ก็รับคำสั่งนะครับแล้วทำหน้าที่เจนโค้ดรวมๆมาให้เรานะครับภายในเวลาไม่นานนะครับก็จะได้โค้ดออกมานะครับหน้าที่ของเราจากเปลี่ยนจากคนโค้ดนะครับมาเป็นผู้กำกับมันนักธิการหรือแค่นั่งดูผลว่าสิ่งที่ AI ทำมาเนี่ยมันได้ไหมไว้เป็นที่เราคิดไว้ในหัวหรือเปล่านะครับหรือถ้าไม่ตรงก็ปรับเปลี่ยนเช่นปุ่มมันใหญ่ไปนะปรับเปลี่ยนให้มันเล็กลงเปลี่ยนสีเป็นสีพาสเทลหน่อยนะครับพูดง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือการแก้นะครับแล้วก็สั่งพร้อมนะครับให้ AI ช่วยแก้ได้เลยนะครับก็ฟังดูน่าเหลือเชื่อนะครับคือคนที่ไม่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยแค่มีไอเดียก็สามารถสร้างโปรแกรมสร้างเว็บสร้างแอปพลิเคชันด้วยตัวเองได้ด้วยตัวเองอย่างที่บอกครับยุคนี้นะครับถ้าเรามีไอเดียนะครับแล้วก็เรามีวิธีการพูดเล่าให้ AI ฟังอธิบายให้ AI ฟังได้นะครับสิ่งที่เจนก็จะมันจะช่วยให้เราเขียนโค้ดออกมาให้ตรงกับความต้องการของเราได้นะครับพอฟังแบบนี้ปุ๊บนะครับหลายคนก็เริ่มตั้งคำถามในใจว่ามันทำได้ขนาดนั้นจริงหรือมันเป็นจริงไหมเนี่ยเวลาทำงานจริงๆนะครับเขาทำกันยังไงต้องใช้เครื่องมือเทพๆขนาดไหนนะเพื่อเห็นชัดนะครับอยากจะชวนผู้ฟังมาเปรียบเทียบแบบนี้นะครับว่าจากเดิมเนี่ยการเขียนโค้ดแบบเดิมเนี่ยเปรียบเสมือนเราขับรถยนต์เกียร์กระปุกนะเราต้องคอยเหยียบคันเร่งคอยเอื้อมมือไปเปลี่ยนเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับควบคุมพวงมาลัยสายตาอาจจะต้องมองจ้องถนนดูกระจกด้านหลังนะทุกอย่างพูดง่ายครับต้องควบคุมด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ห้ามหลุดโฟกัสนะครับส่วนการไว้โค้ดดิ้งนะในยุคนี้ก็เปรียบเสมือนกับเป็นเราจะกลายเป็นคนนั่งอยู่บนรถไร้คนขับอัจฉริยะหน้าที่ของเรานะครับบนรถคันนี้ก็คือเราไม่ได้มีหน้าที่ไปเหยียบคันเร่งหรือเหยียบเบรกอะไรนะครับก็คือมีหน้าที่พิมพ์บอกตำแหน่ง GPS ว่าช่วยพาฉันไปห้างสรรพสินค้าที่ใกล้ที่สุดโดยเลือกเส้นทางที่รถไม่ติดและขอแวะร้านกาแฟสัก5นาทีด้วยครับคือเป็นลักษณะของการบอกรายละเอียดหรือพร้อมบอกรายละเอียดนะครับหลังจากนั้นนะครับรถคันนั้นก็คำนวณเส้นทางนะครับหมุนพวงมาลัยแล้วก็พาคุณไปยังจุดหมายที่ต้องการนะครับซึ่งในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับหรือสร้างแอปพลิเคชันก็เหมือนกันนะครับคือตัวเราต้องวางแผนนะครับว่าแอปนี้จะต้องเอาไปใช้ทำอะไรมีหน้าตาประมาณไหนมีกฎมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับซึ่งพอเราส่งเขียนรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับหรือว่าให้ครอบคลุมตามความต้องการนะครับเจ้า AI ก็ทำหน้าที่ขับรถหรือว่าสร้างเขียนโค้ดมาให้เราขึ้นมานะครับระหว่างทางถ้าเราเห็นว่าโปรแกรมที่เจนมานะครับไม่ผิดก็เรียกว่าผิดไม่ตรงกับความต้องการนะครับสิ่งที่ทำก็คือเราต้องค่อยๆแล้วก็ปรับคุยให้มันปรับเปลี่ยนนะครับอย่างที่บอกครับเราจะสั่งเปลี่ยนสั่งอะไรก็สั่งผ่านตัว AI ช่วยนะครับหรือเราถ้าเรามีพื้นฐานในการเขียนโค้ดอยู่แล้วนะเราก็สามารถจะไปปรับไปเขียนได้ง่ายนะครับครับ
ทีนี้ท่านผู้ฟังรายการหลายคนนะครับอาจจะรู้อยากรู้ว่าไอตัวรถอาชีระหรือว่าวิธีการในการไว้โค้ดเนี่ยในวงการเขียนโค้ดตอนนี้มีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นเครื่องมือทั่วไปนะครับเราก็อาจจะคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ChatGPT นะครับของ OpenAI นะครับตัว Gemini ของ Google ก็ตามนะครับก็มีเว็บไซต์บางที่นะครับก็แบ่งออกมาเป็นลักษณะของเครื่องมือสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์นะหรือว่าการเขียนโค้ดนะครับหรือว่า non developer นะก็อาจจะใช้ตัวที่เป็นตัว LoveAble นะครับ Bold.net นะครับ Libit Agent นะหรืออีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นตัวที่ช่วยให้เดฟนะครับทำงานได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็น AI ตัวไวโค้ดได้ด้วยที่ดีนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นที่เรียกว่าโคเด็กนะครับหรือคอดโค้ดนะครับเป็นเซิร์ฟGitHub Copilot นะครับหรือว่าตัว Gemini นะครับซึ่งก็จะยอมรับว่า AI มีหลายตัวนะครับแล้วก็แต่ละตัวก็มีอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่างๆนะครับอันนี้เราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใช้ตัวไหนนะครับความเคยชินหรือลักษณะเคยความคุ้นเคยกับตัว AI นะครับอย่างที่บอกครับว่าปัจจุบันนี้ AI เก่งขึ้นทุกวันนะแล้วก็มีพัฒนากันเร็วมากนะครับเรียกได้ว่าอัปเดตกันหลายสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับเครื่องมือเหล่านี้นะครับเปรียบเสมือนเพื่อนผู้รวบรู้นะครับที่สามารถพิมพ์คุยเพื่อหาไอเดียนะครับมีไอเดียก็ช่วยร่างโค้ดสั้นๆไหมเราดูอย่างง่ายได้นะครับแต่ในถ้าเป็นมุมมองของทำงานจริงแล้วซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีเครื่องมือเฉพาะหลายๆตัวนะครับที่มาใช้นะครับเช่นเครื่องมือที่นิยมกันนะครับก็เช่นเคอร์เซอร์นะเจ้าเคอร์เซอร์นี่หน้าตาก็เหมือนแปดโปรแกรมพิมพ์โค้ดของโปรแกรมเมอร์ทั่วไปนะแต่ก็มีความเก่งความเทพของมันก็คือมันมีสมอง AI ระดับท็อปๆอยู่ภายในแบบแนบเนื้อนะครับสมมติว่าเราอยากทำระบบนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายส่วนตัวนะครับขึ้นมาสักแอปหนึ่งนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับก็ต้องสร้างไฟล์ขึ้นมาทีละไฟล์นั่งเขียนโค้ดทีละบรรทัดนะครับเชื่อมต่อฐานข้อมูลนั่งออกแบบหน้าจอออกแบบปุ่มกดไอคอนจัดวางนะใช้เวลาเป็นวันๆนะครับหรือเป็นสัปดาห์แต่ตัวที่เป็นไวโค้ดหรือว่าที่จะทำเนี่ยก็จะมีการกดปุ่มเรียก AI ขึ้นมาแล้วพิมพ์หรือพร้อมคุยอาจจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเลยก็ได้นะครับเช่นช่วยสร้างหน้ารายรับรายจ่ายให้หน่อยขอช่องให้กรอกจำนวนเงินช่องเลือกประเภทว่าเป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือขอปุ่มบันทึกสีเขียวสวยๆด้านล่างด้วยนะคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์มันจะกระพริบนะครับแล้วก็เจเนเรตโค้ดนะครับมาหลักนับร้อยบรรทัดนะครับซึ่งสร้างขึ้นมาภายในเวลาไม่นานนะครับเราเปิดปุ๊บก็สามารถที่จะเป็นหน้าแอปพลิเคชันตรงหน้าได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวอื่นนะครับที่ดังไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว GitHub Copilot Workspace นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้ช่วยส่วนตัวระดับผู้จัดการนะครับซึ่งมันไม่ใช่ได้ช่วยเขียนโค้ดปุ่มเดียวหรือหน้าเดียวแล้วแต่สามารถบอกมันว่าโปรเจกต์ใหญ่ได้เลยนะครับเช่นวางระบบหลังบ้านของระบบการค้าออนไลน์ให้หน่อยมันจะไปนั่งคิดแล้วให้เลยว่าสร้างไฟล์อะไรบ้างนะครับมีระบบความปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างแล้วมันก็จะเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราตรวจนะครับฟังดูเหมือนกับว่าเราจะมีทีมโปรแกรมเมอร์ดีๆสัก 3-4 คนนะครับคอยมาสร้างสแตนด์บายทำงานให้เราตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเดือนหลักแสนเลยนะครับดังนั้นนะครับทีมพัฒนาปัจจุบันนะครับถ้าเป็นเดฟนะครับก็อาจจะมีตัว AI ซื้อตัว AI มาตัวนึงนะครับเดฟ1คน AI 1ตัวนะครับก็เปรียบเสมือนว่าเราได้คนเพิ่มมาอีกคนหรือ2คนด้วยซ้ำนะครับลักษณะนี้นะครับอันนั้นองค์กรไหนที่มีเดฟนะครับหรือพัฒนานะครับถ้าเดฟเองนะครับสามารถที่จะเอา AI หรือไวโค้ดมาช่วยนะครับทำให้องค์กรนั้นนะครับมีระบบบริการต่างๆที่เกิดขึ้นมามากมายนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าจะไวโค้ดโปรแกรมง่ายนะครับหรือไม่ซับซ้อนมากนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราอยากสร้างแอปหารค่าข้าวกับเพื่อนเราก็พิมพ์สั่งให้หรือไว้บอก AI นะครับว่าอยากได้เว็บแอปง่ายๆเอาไว้หารค่าอาหารค่าข้าวเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนขอธีมสีสดใสมีช่องกรอกชื่อเพื่อนกรอกราคาอาหารแต่ละคนกินและมีปุ่มกดคำนวณสรุปยอดว่าใครต้องการใครที่ต้องโอนให้ใครเท่าไหร่น
ก็ขอแบบมีปุ่มคัดลอกเลขบัญชีพร้อมเพย์ด้วยนะผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็ภายในไม่กี่นาทีนะครับเอก็จะช่วยสร้างหน้าเว็บขึ้นมานะครับคุณจะได้แอปหารค่าข้าวนะครับที่ใช้งานได้จริงบนมือถือนะครับส่งลิงก์ให้เพื่อนกดด้วยเลยนะครับโดยเราไม่ต้องไปนั่งเขียนสูตรคณิตศาสตร์หรือวางกรอบสี่เหลี่ยมเองเลยนะครับอันนี้หรืออยากจะสร้างเกมจับคู่ภาพสำหรับลูกนะเราจะไว้บอก AI นะว่าฉันอยากทำมินิเกมจับคู่ภาพให้ลูกชายวัย5ขวบเล่นแล้วขอเป็นธีมไดโนเสาร์มีเอฟเฟกต์เสียงร้องตื่นเต้นเวลากดถูกและเล่นชนะขอให้มีพลุฉลองเต็มหน้าจอผลลัพธ์ที่ได้นะครับคุณพ่อกับแม่จะได้เกมรันบนแท็บเล็ตได้ทันทีนะเป็นเกมที่มีอาจจะมีชิ้นเจเนโรลนะครับตรงความชอบของลูกๆนะโดยไม่ต้องไปจ้างคนทำเกมหรือดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมไปด้วยโฆษณานะอีกตัวอย่างนึงนะครับเช่นระบบจองคิวร้านทำผมเล็กๆเราอาจจะไว้โค้ดแบบว่าฉันเปิดร้านทำผมเล็กๆมีช่าง2คนช่วยสร้างหน้าระบบจองคิวออนไลน์ให้หน่อยให้ลูกค้าเลือกเวลาวันและเวลาที่ช่างว่างได้ถ้าคิวไหนเต็มให้ปุ่มเปลี่ยนเป็นสีเทากดไม่ได้ขอโทนสีมินิมอลอบอุ่นแบบคาเฟ่หรืออาจจะระบุไปว่าเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็นะครับเจ้าของร้านก็ได้ระบบจองคิวออนไลน์นะครับให้ไปใช้งานฟรีนะครับช่วยแก้ปัญหาลูกค้าโทรมาชนกันโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบริการระบบแพงๆรายเดือนนะหรือจะเป็นแอปช่วยคิดเมนูของเหลือในตู้เย็นนะเช่นแล้วก็ไว้บอกว่าสร้างเว็บที่มีช่องพิมพ์ชื่อวัตถุดิบที่เหลืออยู่ในตู้เย็นแล้วพอกดปุ๊บคำว่าหิวแล้วให้ระบบสุ่มเมนูอาหารที่สัมผัสจากของพวกนี้ได้นะเมื่อบอกวิธีทำสั้นๆขอหน้าตาดูสนุกสนานเหมือนรายการทำอาหารผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับหลับประจำบ้านนะครับช่วยแก้ปัญหาลูกแตกว่าวันนี้กินอะไรดีแถมเอาไปแชร์ให้เพื่อนบ้านอื่นได้ด้วยนะครับหรืออยากจะทำกระดานติดตามนิสัยส่วนตัวนะครับเราก็ไว้โค้ดบอกไอ้ AI นะอยากได้ตารางเช็คชื่อการออกกำลังกายดื่มน้ำอ่านหนังสือของตัวเองในแต่ละเดือนขอดีไซน์หน้าตาให้เหมือนวิดีโอเกมยุค90นะแบบ88บิตนะถ้าวันไหนฉันทำครบทุกข้อให้มีตัวอักษรหรือตัวละครอัศวินโผล่ขึ้นมาเลยนะครับหรือจะมีพวกเพิ่มเข้ามาก็แล้วแต่นะครับก็จะทำให้มีเราจะได้นะแอปติดตามนิสัยที่กระตุ้นให้อยากทำใช้งานกระตุ้นให้อยากทำงานทุกวันนะเพราะมันออกแบบด้วยไว้นะครับคือสไตล์ที่เราเป็นส่วนตัวนะครับหรือทำพวกระบบประกาศธนียบัตรนะครับอัตโนมัติเราอาจจะสั่งให้ AI นะครับหรือไว้บอกว่าฉันเป็นพนักงานออฟฟิศช่วยเขียนสคริปต์ที่ดึงเอาชื่อพนักงาน500คนจาก Excel มาแปะในเทมเพลตประกาศธนบัตรแล้วเซฟเป็นไฟล์ PDF 500ให้หน่อยแบบกดปุ่มเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่เราไม่ต้องมานั่ง copy วางนะก็ใช้ AI ช่วยจัดการนะครับจะเป็นลักษณะของโค้ดแล้วก็สั่งรันก็ทำได้เลยนะครับนี่คือเป็นงานเฉพาะทางก็ได้นะครับหรือบางทีก็อาจจะมีการเรียกว่าเช่นอาจารย์มหาลัยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการจัดการพื้นที่นะเช่นพื้นที่อ่านหนังสือของเด็กๆเนี่ยจัดคิวยากบางคนจองโต๊ะทิ้งไว้แต่ไม่มานั่งเราอาจจะไว้บอกนะครับว่าช่วยสร้างเว็บแอปสำหรับให้นักศึกษาจองโต๊ะในห้องโคเลอร์นิ่งสเปซนะที่เปิด24ชั่วโมงแล้วก็ระบุนะครับว่าขอหน้าตาเว็บที่ดูทันสมัยเข้ากับวัยรุ่นมีแผนโซนที่นั่งชัดเจนถ้าโต๊ะไหนว่างให้เป็นสีเขียวนะแต่ถ้าโต๊ะไหนมีคนนั่งแล้วให้เป็นสีแดงนะครับและขอระบบที่ไม่ต้องสแกน QR code นะครับแล้วก็ภายใน15นาทีถ้าไม่มาก็ยกเลิกคิวอัตโนมัตินะอันนี้ก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ระบบออกมานะครับช่วยจัดการปัญหาเรื่องคิวนะ
หรือเราอาจจะเป็นผู้ใช้รถไฟฟ้าสายเดินทางนะปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเวลาขับรถ EV เดินทางไกลๆต้องคอยเปิดแอปหลายแอปเพื่อคำนวณระยะทางแล้วก็หาสถานชาร์จนะครับเราอาจจะอยากจะได้เว็บนะครับสั่งไว้บอก AI นะว่าอยากได้เว็บแอปส่วนตัวบนมือถือเอามาคำนวณจุดแปะชาร์จรถ EV เวลาต้องขับรถเดินทางไกลข้ามจังหวัดขอแบบที่แค่กรอกเปอร์เซ็นต์แบบปัจจุบันแล้วก็แล้วแอปคำนวณระยะทางแนะนำสถานที่ข้างหน้าให้เลยแล้วก็มีให้ขอมีหน้าตาแอปเนี่ยมีทั้งเป็นไว้หมดด้วยนะครับเอาไว้ขับเวลากลางคืนนะครับก็จะมีเอาไม่ใช่ไว้หมดดาร์กโหมดนะครับไว้กลางคืนนะครับมันจะมีอาจจะเป็นไว้ไลท์โหมดดาร์กโหมดนะหรือนักวิจัยเองนะครับหรือทำโปรเจกต์ท่องเที่ยวในชุมชนนะครับอาจจะปัญหาคือต้องลงพื้นที่เก็บถ่ายภาพสำคัญทางต้องทำจำนวนมากนะครับแล้วมาจากการไฟล์ในคอมพิวเตอร์ทีหลังครับซึ่งจะวุ่นวายมากนะครับแต่ถ้าเราสั่งให้AIไว้นะไว้โค้ดให้สร้างหน้าเว็บฐานระบบฐานข้อมูลเอาไว้อัพโหลดรูปภาพสถาปัตยกรรมเก่าๆในชุมชนนะครับแล้วก็ขอระบบที่เปิดกล้องมือถือและอัพโหลดได้เลยนะครับพอมีช่องติ๊กให้เลือกหมดหมู่ว่ารูปนี้คืออะไรนะอาจจะเป็นรูปปั้นอาคารประวัติศาสตร์นะครับเพื่อทำคลังข้อมูลท่องเที่ยวอาชญาตัวหนังสือนั่นนะตัวหนังสือใหญ่ๆใช้งานกันแดดได้นะครับอันนี้ก็คือนักวิจัยก็ทำมามีเว็บไซต์นะครับหรือแอปเก็บข้อมูลภาคสนามเนี่ยมือถือได้นะครับช่วยลดขั้นตอนในการซ้ำซ้อนไปได้ครับนะครับหรือนักศึกษาอย่าที่เรียนวิชาเขียนเขียนโปรแกรมนะครับอาจจะอ่านหนังสือคอมพิวเตอร์ได้น่าเบื่อนะครับขาดแรงจูงใจอาจจะสั่งให้หรือไว้นะให้สร้างเว็บแอปพลิเคชันส่วนตัวนะสำหรับฝึกโจทย์ภาษา Python วันละ1ข้อนะครับหรือระบุเราไปว่านะขอหน้าตาแบบคลีนๆล้ำๆสไตล์สายเทคมีระบบเก็บสะสมแต้มหลอดพลังงานถ้าวันไหนทำโจทย์ถูกหลอดพลังงานก็จะเพิ่มเป็นเหมือนเกมนะตัวหลอดพลังงานอาจจะเป็นลักษณะของการระบุเป็นเกมนะถ้าขาดหายไปหลอดพลังงานก็จะลดลงนะครับหรือทำเป็นแต้มหรือเป็นฐานคล้ายๆกับเกมทั่วไปไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเครื่องมือนะครับอาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในลักษณะของไมโครเลิร์นนิ่งแอปช่วยเรียนรู้แบบกลไกแบบเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองนะหรือแม่ค้าออนไลน์นะครับบางทีก็อยากหลังจบไลฟ์เนี่ยก็มานั่งนับสต็อกสรุปยอดลูกค้าทีละคนจนดึกนะครับเราอาจจะสั่งให้ AI นะครับหรือไว้บอกว่าสร้างระบบหลังบ้านง่ายๆมีช่องให้เก็บ copy ข้อความที่ลูกค้าพิมพ์ในช่องไลฟ์มาวางแล้วดึงข้อมูลชื่อลูกค้าสินค้าที่จองราคาออกมาเป็นตารางสรุปง่ายๆครับแล้วก็ขอปุ่ม copy ข้อความสรุปเพื่อไปทักแชทลูกค้าได้ทันทีทนสีสดใสสีมพูอะไรเนี่ยตัวนี้ก็จะทำให้เป็นผู้ช่วยนะครับในการจัดการออเดอร์ได้แม่นยำนะประหยัดเวลาไปหลายชั่วโมงต่อวันนะครับหรือว่าพนักงานฝ่ายบุคคลนะครับก็จะเป็นการจัดเวลาวันลาปกติพนักงานจะส่งใบลามาให้นะครับเหตุการณ์ก็ต้องมานั่งพิมพ์ลง Excel ทั้งหมดนะครับเสี่ยงโอกาสที่จะมีโอกาสผิดพลาดมากนะครับก็อยากจะได้เว็บหน้าเว็บให้พนักงานกรอกข้อมูลลาหยุดมีปฏิทินให้จิ้มเลือกวันมีเมนูให้เลือกว่าขอลาป่วยลากิจลาพักร้อนนะแล้วก็กดปุ่มส่งข้อมูลจะวิ่งไปที่ Google Sheet ก็ได้นะครับหรือฐานข้อมูลก็ได้นะครับแล้วก็ขอดีไซน์สะอาดน่าเชื่อถือผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นก็ลดการใช้กระดาษเป็น paperless นะครับนี่ก็เป็นไอเดียนะครับว่าถ้าเรามีไอเดียที่จะสร้างนะครับเราก็สามารถใช้สั่งให้ AI หรือไว้โค้ดเนี่ยนะครับให้ AI สร้างโค้ดขึ้นมาให้เราได้นะครับจากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับใครก็ตามที่เห็นปัญหาในชีวิตประจำวันของตัวเองก็สามารถเป็นโปรแกรมเมอร์ได้แล้วนะครับในยุคนี้นะครับอย่างที่บอกครับจุดเด่นของไว้โค้ดดิ้งนะครับคือเราไม่ต้องคุยเรื่องเทคนิคนะครับว่าจะเป็นเช่นต้องใช้ฐานข้อมูลอะไรประกาศตัวแบบไหนนะครับสามารถ
ยเรื่องจินตนาการความต้องการนะครับใช้ความรู้สึกนะครับแล้วก็เหตุผลนะครับแล้วก็มันทำให้เปิดโอกาสให้ใครๆนะครับสามารถที่จะสร้างผลงานทางเทคโนโลยีได้นะครับหรือเป็นคนโปรแกรมเมอร์ได้เช่นกันนะครับก็มีคำถามหลายส่วนนะครับว่าพี่ครับผมถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยไม่เคยเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยไม่รู้จักภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำสามารถทำไวโค้ดเพื่อสร้างแอปของตัวเองได้จริงหรือไม่ทำได้แน่นอนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับตัว AI นี่ฉลาดขึ้นมากนะครับตัวไวโค้ดเองนะครับทำลายกำแพงเรื่องภาษาคอมพิวเตอร์หมดแล้วแต่ถ้าผู้ฟังนะครับคนที่ทำเนี่ยอยากต้องอธิบายสิ่งที่อยากได้นะครับให้เข้าใจนะครับสามารถสั่งงานให้ AI ได้นะครับจะมีข้อสำคัญอยู่อย่างหนึ่งเราต้องมีนะครับก็คือตรรกะหรือลอจิกที่ชัดเจนนะสมมติว่าเราอยากจะทำเว็บแอปพลิเคชันทั้งตัวเราต้องรู้ว่าแอปนี้มีใครเข้ามาใช้บ้างพอกดปุ่มนี้แล้วระบบควรจะไปทางแบบไปหน้าไหนอย่างไรยิ่งสามารถเล่ารายละเอียดนะครับหรือบอกหรือพิมพ์พร้อมให้เคลียร์นะได้นะครับ AI ก็ยิ่งสร้างให้ตรงกับความต้องการของเราได้มากที่สุดนะครับสรุปก็คือไม่ต้องรู้ภาษาคอมพิวเตอร์นะก็สามารถที่จะสร้างแอปได้นะแต่ที่สำคัญก็คือต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคำถามถัดมาครับว่าแล้วแบบนี้นะโปรแกรมเมอร์ที่เรียนมาหลายปีจะตกงานไหมในเมื่อ AI มันเขียนโค้ดแทนได้หมดนะก็เป็นคำถามข้อกังวลยอดฮิตเลยนะครับโปรแกรมเมอร์เองก็ต้องยอมรับว่าไอ้ไวโค้ดเนี่ยก็กระทบโปรแกรมเมอร์นะครับแต่โปรแกรมเมอร์เองก็ต้องปรับตัวนะครับก็คือต้องพยายามนะครับเอา AI มาช่วยนะเป็นเครื่องมือในการทำให้ระบบหรืออะไรง่ายขึ้นนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่า AI ก็เป็นเสมือนผู้ช่วยเชฟนะครับคือผู้ช่วยเชฟคนนี้หั่นผักเตรียมวัตถุดิบแต่สุดท้ายอาหารจะอร่อยหรือก็ต้องมีเชฟใหญ่คอยดูแลนะครับคอยวางแผนซึ่งก็เปิดโปรแกรมเมอร์นี่แหละนะครับซึ่งหากจะเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากก็ยังต้องมีความจำเป็นที่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์ช่วยอยู่นะAI ทำงานซ้ำๆได้เก่งนะครับแต่ว่าปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนหรือออกแบบที่สเกลได้ใหญ่ๆเนี่ยยังต้องพึ่งพามนุษย์นะครับอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมเมอร์จะไม่ได้หายไปไหนนะครับจะเก่งขึ้นทำงานไวขึ้นนะครับถ้าเราใช้ AI ช่วยนะหรือว่าไวโค้ดช่วยนะครับเขาบอกว่าถ้าคำถามนะว่าถ้าเราปล่อยให้ AI เขียนโค้ดให้เราทั้งหมดมันมีอันตรายหรือข้อควรระวังไหมนะครับเป็นคำถามที่ดีนะครับว่าตัวไวโค้ดเนี่ยนะครับพอเจเนเรตออกมาเนี่ยนะครับมันเจเนเรตมายาวเป็นพืชเลยนะพอรันมันก็ทำงานได้นะครับเพราะวัยผ่านไปแล้วระยะนี่ครับก็มีโอกาสที่จะเจออาจจะมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยนะครับวันดีคืนดีอาจจะมีแฮกเกอร์เจาะระบบเข้ามาขโมยข้อมูลลูกค้าได้นะดังนั้นนะครับการใช้ AI นะก็จะมีการตรวจสอบนะครับหรือว่าใช้วิธีการก็ให้ AI เนี่ยนะนี่แหละในการช่วยตรวจสอบโค้ดของเรานะว่ามีช่องโหว่ตรงไหนบ้างนะครับตัวอย่างเช่นใช้ AI ตัวนึงนะครับเจนโค้ดออกมาเอาผลที่ได้จาก AI ตัวนี้นะครับไปให้ AI อีกตัวนึงในการตรวจสอบนะครับว่าสิ่งที่โค้ดมาเนี่ยมีช่องโหว่อะไรบ้างนะครับคล้ายๆกับใช้ AI หลายตัวครับมาช่วยในการจัดการนะครับให้ระบบมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพื่อช่องโหว่ในการโอกาสได้นะครับเรามาสรุปกันนะครับว่าตัวไวโค้ดนี่นะครับก็คือเราสามารถสร้างโค้ดเองได้นะครับเปรียบเสมือนเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับโดยที่เราเนี่ยบอกไอเดียบอกรายละเอียดความต้องการนะครับแล้วก็สั่งให้ AI เจนโค้ดมานะครับวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการวิทย์คิดคุยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ถัดไปนะครับเวลาประมาณ 8:00 น.นะครับถึง 9:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ถ้าหากผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับและเราเปิดท้ายรายการด้วยเป
ปิดท้ายรายการนะครับโดยเพลงเพราะๆสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ

0: อนงผมอยู่มาเลเซียว่าจะซื้อของฝากอนงแต่ผมแลกเงินสดมาไม่พอไม่รู้ว่าจะสแกน QR โค้ดจ่ายเงินได้ไหม
1: คุณพระไม่ต้องกังวลเลยค่ะตอนนี้ประเทศในอาเซียนหันมาใช้ระบบ QR Code ในการชำระเงินทั้งในไทยที่ใช้เป็นระบบไทย QR Code และอย่างที่มาเลเซียเขาใช้ระบบ Do It Now QR Code สแกนจ่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ
0: ไหนๆลองดูว้าวได้จริงๆด้วยน้อง
1: ใช่แล้วค่ะคุณพระเดี๋ยวนี้อาเซียนพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตัลค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม้นี
3: ่หายลูกเอ้อบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
2: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ใ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางมายื่นเอกสารและเตรียมจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ยั่งยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบ
6: โอ้พี่โกงอะไหนบอกว่าช่วยออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
0: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
0: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางมายื่นเอกสารและเตรียมจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
9: ภายในบริเวณห้องโถงชั้น1อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงจุดนี้นับว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญซึ่งกำหนดเป็นโซนพื้นที่สำหรับการแถลงข่าวการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2569โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงวันแรกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่เดินทางเข้ายื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมลุ้นจับสลากหมายเลขหาเสียงท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนที่เดินทางมาตั้งแต่เวลา 4:30 นเป็นต้นมาโดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดกทมเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่สน.ดินแดงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆภายหลังขั้นตอนการจับสลากได้เบอร์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่บริเวณห้องโถงชั้น1เช่นกันและผู้สมัครสามารถให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งนี้กทม.ขอความร่วมมือกองเชียร์สามารถคอยให้กำลังใจบริเวณรอบนอกอาคารซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางอากาศปลอดโปร่งไว้รองรับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครยืนยันการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างโปร่งใสหลังปิดรับสมัครจะเชิญผู้สมัครทั้งหมดรับฟังข้อห้ามการหาเสียงในวันที่4มิถุนายนนี้
10: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่1,500 คนร่วมปฏิบัติงานรองรับการสมัครอย่างศาลาว่าการกรุงเทพ านคร2ดินแดงระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยเปิดให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา 5:00 นการจับสลากหมายเลขเริ่มจากผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อแล้วเสร็จจึงเริ่มกระบวนการรับสมัครสกแต่มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตจับสลากหมายเลขกรณีผู้สมัครไม่สามารถตกลงลำดับกันได้พร้อมย้ำว่ามีมาตรการด้านความโปร่งใสทั้งกระบวนการจับสลากและภายหลังการรับสมัครแล้วเสร็จในวันที่4มิถุนายนจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรับฟังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงมาริชโยรายงาน
8: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโย
11: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ในระยะนี้ปริมาณฝนจะลดลงชั่วคราวแต่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคใต้และภาคตะวันออกก่อนในวันนี้จากนั้นจะขยายวงกว้างเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในวันพรุ่งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้คาดการณ์ว่าในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมประเทศไทยจะเผชิญสภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ภาพรวมปริมาณฝนปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจึงขอให้เกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้และติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่

0: วัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มาเจอกันในวันพฤหัสบดีนะคะวันที่28แล้วแป๊บเดียวไหมเดือนนี้แป๊บเดียวมากเลยอ่ะรู้สึกว่าเพิ่งจะต้นเดือนไปไม่กี่วันแต่อยู่ๆมาดูปฏิทินอีกทีเอ้าวันที่28ปลายเดือนกันไปแล้วนะคะหลายคนก็ใช้ชีวิตกันไปแบบรวดเร็วคือตั้งหน้าตั้งตาทำงานแล้วก็ไม่ได้มีเวลาในการโฟกัสอะไรเลยอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็มีข่าวสารมาฝากมาให้อัปเดตกันเผื่อว่าใครหลายคนที่ไม่มีเวลาอัปเดตข่าวสารอ่ะนะคะก็นำข่าวสารมาเสิร์ฟกันในช่วงเช้าๆใครที่ทำงานอยู่ก็เปิดฟังกันไปได้แบบเพลินๆนั่งทำงานพิมพ์งานไปก็ติดตามข่าวสารกันไปหรือใครที่กำลังขับรถบนท้องถนนก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเปิดวิทยุในทุกช่องทางทุกเครือข่ายที่เราได้บอกไปค่ะจังหวัดระนอง FM 107.29 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็783กิโลเฮิรตซ์นะคะส่วนในพื้นที่ของเครือข่ายของเราภูเก็ตก็ฟังได้ที่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่ากันก็แล้วกันนะคะคือให้เป็นเพื่อนเดินทางในช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงสายๆแบบนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังระนองฝนตกแต่เช้าเลยค่ะคือรีบมาแล้วนะตั้งใจว่าจะรีบมากะว่าไม้ทันฝนสุดท้ายยังไม่ทันลงจากรถเลยค่ะฝนตกลงมาซะก่อนนะคะก็ช่วงนี้สภาพอากาศเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพื้นที่ไหนที่มีฝนตกเยอะๆก็ติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆนะคะมาดูปริมาณฝนกันสักหน่อยค่ะวันนี้นะคะว่าจะมีปริมาณฝนเท่าไหร่เมื่อวานเนี่ยหนักสุดก็จะเป็นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเรา 70% คุณผู้ฟังค่ะสูงกว่าเพื่อนเขาแล้วสูงที่สุดด้วยเฉลี่ยภาพรวมทั่วทั้งประเทศเมื่อวานนี้ภาคอื่นๆรวมถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็อยู่ที่ 40% ไม่เกินนั้นแต่ว่าอันดามันเนี่ยปาเข้าไป 70% ของพื้นที่มาดูวันนี้กันสักหน่อยสิว่าจะมีปริมาณฝนเท่าไหร่กันนะคะปริมาณฝนวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือได้ว่าน่ากังวลเหมือนกันในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะยังคงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักค่ะเฉลี่ยของภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60% คุณผู้ฟังส่วนในพื้นที่ภาคอื่นๆก็เหมือนเดิมเลยค่ะ 40% มีภาคเหนือมีเชียงใหม่ด้วยค่ะเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ 60% ก็ภาคเหนือก็ต้องเฝ้าระวังแล้วว่าพื้นที่อื่นๆก็สักประมาณ 40% นะคะยังไงก็แล้วแต่ติดตามสภาพอากาศกันค่ะวางแผนก่อนออกเดินทางวางแผนก่อนที่คุณจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นอกจากเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศแล้วคุณผู้ฟังมาดูข่าวสารกันสักหน่อยค่ะนำมา2ข่าวสารมาฝากนะคะเรื่องของการกวาดล้างการเอาเปรียบผู้บริโภคนำทีมโดยคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วงนี้จะเห็นหน้าท่านสุภมาศนะคะในทุกๆหน้าแพลตฟอร์มข่าวสักหน่อยเพราะว่ามีประเด็นเยอะมากเกี่ยวกับสคบค่ะทั้งเรื่องของทองคำเปลวที่ตกลงแล้วเนี่ยนำไปทานในนำไปใส่ในอาหารได้หรือไม่ได้หรือต้องเป็นชนิดไหนอะไรยังไงแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของผู้บริโภคที่ออกมาร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV ที่มีปัญหาชาร์จแบตแล้วเกิดระเบิดหรือเกิดไฟไหม้ขึ้นมาโอ้โหหลายประเด็นมากค่ะมาดูกันค่ะท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนำทีมสคบไปจับมือร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการในการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะของตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็มีทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมหารือกันสาระสำคัญที่มีการหารือกันเนี่ยเขาไปพูดคุยเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งที่ผ่านมาทั้งสคบทั้งบกปพคปคบนะคะโอ้โหชื่ออ่านยากมากเลยนะคะแต่เอาเป็นว่านี่แหละเป็นหน่วยงานของตำรวจคุณผู้ฟังที่เขามีการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะให้คุณผู้ฟังเข้าใจแบบนี้แล้วกันนะคือเขาทำงานร่วมกันกับสคบแล้วก็มีการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการกระทำความผิดในกรณีต่างๆอย่างเช่น การกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บารากูแล้วก็คดีอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอะค่ะทุกคนเข้าใจมองภาพได้ง่ายขึ้นไหมและทางด้านของคุณสุภมาท่านก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการพบการกระทำความผิดอยู่เรื่อยๆบางคดีเนี่ยมีแนวโน้มที่สูงแล้วก็มีรูปแบบที่อาจจะซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นมีการโฆษณาเกินจริงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคทำให้ได้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าได้รับสินค้าปลอมโดยเฉพาะสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านทางระบบออนไลน์คือมันมีเคสแบบนี้มากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังทีนี้สคบเนี่ยทำงานอย่างเดียวไม่ได้เพราะสคบเนี่ยเขาก็จะได้แค่รับเรื่องมาแล้วก็หาทางออกให้แต่อีกหน่วยนึงที่จะมาแบบควบคุมด้านกฎหมายได้ดีที่สุดนั่นก็คือทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละค่ะสองหน่วยนี้เนี่ยเขาทำงานร่วมกันถ้าพูดชื่อย่อนี่พูดยากมากเลยตะกี้ลิ้นพันละแต่เอาว่าให้มองภาพเป็นสองก้อนแบบเนี้ยเป็นสองกลุ่มแบบเนี้ยทางสคบหนึ่งส่วนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาทำหน้าที่ในการดูแลข้อกฎหมายแล้วก็จับกุมทำกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็เป็นคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงแบบนี้ประมาณนี้นะคะก็ทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของผู้บริโภคนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะกรณีไหนก็แล้วแต่ทั้งเรื่องของทองคำเปลวที่ใส่ลงไปในอาหารหรือแม้กระทั่งเรื่องของรถไฟฟ้า EV หรือเรื่องอื่นๆคือมีหลายประเด็นมากจริงๆนะนัดเองนั้นก็จำไม่หมดนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีได้ติดตามข่าวสารมาลองมาแชร์กันดูได้นะเดี๋ยวเราจะได้นำมาเล่าให้ฟังตลอดทั้งรายการนะคะคือนี่แหละคือเขาก็ทำงานร่วมกันเพื่อจะให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยคือมันเป็นรูปแบบมันเป็นรูปธรรมมากกว่านี้มันเห็นชัดว่าเฮ้ยถ้าเรามีปัญหาเราไปฟ้องสคบปุ๊บสคบจะทำงานยังไงตำรวจที่คุ้มครองผู้บริโภคเขาจะทำงานยังไงและเอาผิดต่อคนที่กระทำความผิดกับเราอ่ะได้ยังไงบ้างประมาณนี้นะคะสำหรับผู้บริโภคที่ฟังอยู่แล้วก็เราเจอในกรณีแบบนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเวลาเราซื้อสินค้าหรือไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังสามารถร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนของสคบจำหมายเลขไว้เลยค่ะเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงเรื่องพวกนี้มันมาเกิดกับเราเราซื้อของแล้วเราโดนเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้ค่ะเราสามารถโทรไป เรียกร้องความเป็นธรรมได้ที่สายด่วนของสคบจำไว้เลยค่ะสายด่วนหมายเลข4ตัวนะคะ1166จำง่ายโอเคจำง่ายอยู่นะคะก็สามารถโทรไปสอบถามได้แต่ถ้าเกิดว่าไปแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดอาญาก็สามารถโทรไปแจ้งได้ที่สายด่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานในการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะนะคะหมายเลข1135แต่เอาเป็นว่าจำ1166ก่อนแล้วกันจำง่ายแล้วก็สามารถโทรไปแจ้งเหตุได้เดี๋ยวเขาก็จะประสานงานต่อให้เราเองหรือว่าจะให้เราทำขั้นตอนไหนเดี๋ยวเขาก็จะให้คำแนะนำต่อมาเองนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันนะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยโอ้โหคนซื้อของออนไลน์กันเยอะด้วยใช่ไหมมันก็มีนะมีกรณีที่แบบโดนหลอกลวงบางคนบอกว่าเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีฉันเสียเงินไปร้อยกว่าบาทไม่เป็นไรอย่านะคะอย่าให้เขามาเอาเปรียบเราร้อยกว่าบาทไม่ถึงร้อยบาทเราก็ต้องแจ้งสคบไม่ให้เขาไปกระทำความผิดกับคนอื่นๆอีกค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะเป็นที่ฮือฮากันอยู่นะไทยช่วยไทยพลัส60-40หนักใจเหมือนกันที่จะอ่านข่าวนี้เพราะว่าก็มีการพูดคุยกันนอกรอบก่อนจะเข้ารายการเมื่อกี้นี้คุณผู้ฟังว่าสรุปแล้วไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันคำนวณสูตรยังไงกันแน่วะก็ยังหาคำตอบไม่ได้แต่เอาเป็นว่ามาดูข่าวภาพรวมก่อนแล้วกันนะทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็เปิดเรื่องด้วยการแสดงความยินดีก่อนเลยที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลตั้งใจผลักดันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศแล้วก็ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนหลังจากที่มีการเปิดลงทะเบียนกันไปวันแรกเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ระยะเวลาของการเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยจะไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมก็เหลืออีกประมาณวัน2วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนค่ะรัฐบาลเนี่ยจะมีการสนับสนุน ให้ 60% อย่างที่ทุกคนรู้แล้วก็แต่ว่าวันนึงไม่เกิน200บาทต่อ1คน1วันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดเป็นภาพรวมในแต่ละเดือนก็คือรัฐจะช่วยสนับสนุนให้ในทุกๆเดือนตลอดระยะเวลาของโครงการ4เดือนนี้เนี่ยเดือนละ 1,000 บาทถ้าเกิดคุณจ่ายเหลือไม่สามารถทบยอดไปเดือนต่อไปได้ก็คือหมายความว่ารัฐจะช่วยสนับสนุนให้ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาทไปเวลา4เดือนคุณจะใช้จ่ายเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่วันนึงเนี่ยเขาจะสนับสนุนให้ไม่เกิน200บาททุกคนเข้าใจไหมคะนี่พยายามอธิบายช้าๆแล้วก็ให้ทุกคนได้มองภาพไปตามๆกันก็คือพูดง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเราไม่ไปซีเรียสเรื่องสูตรคำนวณที่เขาคำนวณกันออกมาว่าเนี่ยเราต้องรัฐจะจ่ายให้วันละ200บาทเราต้องเติมเงินเข้าไปเองวันละ133บาทหรือตกต่อเดือนแล้วเราจะต้องจ่ายเงิน667บาทหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณผู้ฟังได้สบายใจกันแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเมื่อกี้นั่งพูดนั่งถกเถียงกันอยู่กับพี่ๆที่ทำงานที่อยู่เบื้องหลังนะคะว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันคำนวณออกมายังไงพอคำนวณตามที่ทุกคนได้คิดสูตรออกมาหรือที่รัฐบาลได้ออกมาค่ะมันค่อนข้างสับสนนะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องจ่ายเยอะหรือเราต้องจ่ายน้อยกว่ารัฐบาลกันแน่แต่เอาเป็นว่าให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆว่าคือรัฐยืนยันมาว่ารัฐจะจ่ายให้ 60% แล้วเราจะต้องเติมตังค์เท่าไหร่เอาเป็นว่าเราคำนวณไว้เลยค่ะว่าเราเนี่ยจะซื้อของเท่าไหร่สมมุติแบบเราจะซื้อของสัก100บาทเราก็อาจจะเติมไปเพิ่มสักอีก100บาทเป็น200บาทอย่างเงี้ยไม่เสียหายยังไงแล้วเนี่ยเงินมันก็จะอยู่ในระบบค่ะแล้วสุดท้ายพอเราไปจ่ายหน้างานปุ๊บระบบของตัวแอปพลิเคชันทั้งของผู้ประกอบการทั้งของเราเนี่ยมันจะคำนวณมาให้แบบเบ็ดเสร็จเหมือนเวลาเราไปจ่ายคนละครึ่งนั่นแหละก็คือสมมติว่าเราซื้อของ100บาทเราทางฝั่งของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคือเขาก็จะพิมพ์ยอดเงินไปในนั้นเลยแล้วทีนี้เนี่ยตัวแอปเนี่ยมันจะคำนวณมาให้ว่าโอเคราคาของเนี่ย100บาทที่คุณซื้อไปใช่ไหมแล้วสิ่งที่คุณต้องจ่ายมันจะเท่าไหร่อย่างเช่นแบบเราต้องจ่าย 40% ตามที่รัฐบาลบอกนะคะมันก็จะขึ้นมาให้แค่40บาทให้เราจ่ายแค่นั้นพอให้เข้าใจง่ายๆแบบนั้นพอไม่ต้องไปคำนวณสูตรว่าฉันต้องเติมเงินรายวันวันละเท่าไหร่รายอาทิตย์ละเท่าไหร่รายเดือนละเท่าไหร่อย่าไปคิดแบบนั้นเลยค่ะคือตอนนี้มันยังหาคำตอบไม่ได้จริงๆในนัดพยายามพูดกับพี่ที่อยู่เบื้องหลังแล้วนะว่าเอ๊ะมันคำนวณยังไงวะแต่มันก็ยังหาคำตอบไม่ได้สักทีอ่ะถ้าเกิดว่าใครหาคำตอบได้อ่ะช่วยส่งข้อความมาเล่าในอินบ็อกซ์หน่อยของคุณฟังเพราะว่าอยากรู้จริงๆเผื่อใครแบบถอดสูตรได้แล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ถอดสูตรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาตามนี้ไปก่อนเอาเป็นว่าเราเติมเงินเข้าไปปกติเชื่อว่าหลายคนก็หลักๆนะอาจจะเติมเงินทีครั้งละ300 500ก็ว่ากันไปแต่ใครที่ไม่สามารถเติมเงินได้ก็อย่างน้อยขั้นต่ำเติมไป200ก่อนก็ยังดีคุณผู้ฟังแล้วเราลองไปเริ่มใช้จ่ายดูในวันที่1มิถุนายนนี้ว่ามันเป็นรูปแบบยังไงถ้าเกิดว่าฉันไปซื้อของ100แล้วฉันจ่ายแค่40บาทจริงโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าฉันไปซื้อของ100แล้วอยู่ๆเนี่ยฉันไม่ได้จ่ายแค่40บาทฉันจ่ายเกินอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้ต้องเป็นปัญหาแล้วแหละแต่ในเบื้องต้นเอาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะทุกคนจะได้สบายใจแต่อย่างน้อยๆอ่ะให้ทุกคนได้รับสิทธิ์เพราะว่าเราอ่ะเสียภาษีไปเราก็ต้องได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้แล้วตอนนี้อ่ะสิทธิ์มันยังเหลืออยู่ประมาณ4ล้านกว่าสิทธิ์คุณผู้ฟังตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะเปิดแอปตอนนี้เลยเหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ4ล้าน 535,323 สิทธิ์นี่เป็นตัวเลขณปัจจุบันมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วยังเหลือสิทธิ์อีกเยอะเราไม่ควรละเลยเพราะฉะนั้นเราเสียภาษีไปเราก็ต้องได้ในส่วนนี้คุณผู้ฟังมันช่วยได้จริงๆนะถ้าเกิดว่าพอถึงวันใช้จ่ายปุ๊บอะค่ะจากที่แบบเราซื้อของ100เราจ่ายแค่ 40% อีก60บาทนั้นอะเราเอาไปสมทบจ่ายเงินค่าน้ำมันหรืออะไรก็ได้มันยังดีกว่ามันยังดีกว่านะเชิญชวนให้ทุกคนแล้วมันเหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นค่ะอยากให้ทุกคนได้มาลงทะเบียนกันติดขัดขั้นตอนไหนโทรถามเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือว่าสอบถามมาทางหน่วยงานของรัฐเขาจะได้ช่วยกันหาคำตอบให้อันนี้น่าจะดีที่สุดน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดณขณะนี้นะคะก็นำมาอัปเดตกันพูดกันซะยาวเลยนะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังใครที่ถอดสูตรได้แล้วอ่ะช่วยหน่อยขอความร่วมมือช่วยแบบส่งข้อมูลมาในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจ Facebook ของเราก็ได้เราจะได้นำมา พูดคุยกันวิเคราะห์กันแล้วก็เล่าให้คนอื่นได้ฟังกันต่อเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยก็ลองพยายามกันหลังไมค์แล้วนะมาถอดสูตรกันเอ๊ยยังไงวะก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปพักกันสักแป๊บนึงก่อนค่ะฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก1สัก2ผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาดูข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันบ้างว่าจะมีข่าวสารอะไรเกิดขึ้นบ้างช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ
1: ไม่ได้ยากเสมอไปถ้าทุกคนมีความสนใจและมีความมุ่งมั่นในการฝึกครับ

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

ว่าวจุฬาค่ะผลงานเพลงจากมาริโฮน่านะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะสหายสุรานะคะก็เป็นเวอร์ชันโคเวอร์ค่ะแต่จริงๆแล้วก็เป็นบทเพลงของอาจารย์ไข่นั่นแหละค่ะสองผลงานเพลงให้ทุกคนที่ชอบฟังแนวนี้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในตอนช่วงนี้นะคะแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีนะคะให้ทุกคนได้ใครอยากฟังเพลงไหนยังทันอยู่นะสักประมาณ1เพลงนะคะเดี๋ยวทักทายไลฟ์สดกันก่อนค่ะสวัสดีคุณต้นน้ำปรมินทร์ นิรโสค่ะทักทายกันเข้ามาส่งติ๊กเกอร์มาแล้วก็ทักทายพี่จันจิราด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่จันจิราค่ะสบายดีไหมก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ไหนฝนตกหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะพูดคุยกันในช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังค่ะในพื้นที่ของภูเก็ตกันบ้างไหมช่วงนี้ฝั่งอันดามันโอ้โหฝนตกเยอะเหลือเกินนะคะมาดูที่ภูเก็ตกันค่ะตอนนี้ก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้รับมือฝนตกหนักคลื่นลมแรงในวันที่28พฤษภาคมวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569คุณผู้ฟังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ออกประกาศเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะได้ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มได้เฝ้าระวังไปตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเริ่มวันแรกที่เป็นประกาศฉบับนี้นะคะให้เฝ้าระวังค่ะวันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ให้เกิดการสูญเสียกันเกิดขึ้นค่ะ5มาตรการเข้มข้นที่มีการย้ำเตือนให้ทุกคนได้เตรียมรับมือกันเอาไว้ค่ะ1เลยคือเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมบุคลากรให้พร้อมติดตามสภาพแล้วก็ติดตามเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมในแต่ละวันค่ะแล้วก็2คุมเข้มสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเสี่ยงด้านการจราจรสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็สั่งปิดกั้นห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดอย่างเช่นถ้ำอย่างเช่นน้ำตกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็3ค่ะเฝ้าระวังพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็เรื่องของการเดินเรือให้ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยบริเวณชายหาดห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงที่คลื่นลมแรงแล้วก็การเดินเรือชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหากสถานการณ์รุนแรงให้พิจารณาห้ามออกเรือออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดค่ะ4ค่ะเร่งระบายน้ำฉุกเฉินก็คือมีการวางแผนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้และให้เดินเครื่องทันทีก่อนน้ำจะถึงระดับวิกฤตค่ะก็คือไม่ต้องรอให้ถึงระดับวิกฤตคุณก็สามารถตั้งก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ให้ดำเนินการในจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ5ในการจัดชุดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินถล่ม24ชั่วโมงในพื้นที่เสี่ยงก็ตามก็ให้จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตรวจสอบปริมาณน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำมาจนถึงปลายน้ำนะคะแล้วก็ให้สังเกตความขุ่นของน้ำถ้าเกิดว่ามีความขุ่นเนี่ยก็ให้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เส้นทางน้ำเนี่ยเตรียมอพยพได้เลยค่ะช่องทางการติดต่อและการรายงานเหตุการณ์หากประชาชนได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปได้คุณผู้ฟังแจ้งไปได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราอยู่ในอบต.ไหนเราอยู่ในเทศบาลไหนเราอยู่ในอบจ.ไหนสามารถแจ้งไปได้ที่หน่วยงานใกล้บ้านของเราเลยค่ะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะโทรสายด่วนนิรภัยของปภ.ก็ได้จำง่ายๆแล้วก็ทุกคนต้องจำเอาไว้นะคะสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
อยากให้ทุกคนได้เฝ้าระวังกันนะคะเช่นเดียวกันกับในพื้นที่ของพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะพังงาเองก็มีการออกประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงระยะเวลาเดียวกันเลยค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป28พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านไพรัชเพชรยวนค่ะสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ออกมาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงจังหวัดพังงาด้วยค่ะแล้วก็เตือนมีการแจ้งเตือนในภาคของท้องทะเลนะคะคลื่นก็จะสูงประมาณ 2-3 เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือไปบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งค่ะแล้วก็ตอนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่บ้านเราสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วเป็นทางน้ำไหลผ่านแล้วมันเกิดปรากฏการณ์ท่วมในทุกๆครั้งที่มีฝนตกหนักเราก็เตรียมยกของบางส่วน

0: ่างน้ำหวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย

อย่าปล่อยมือค่ะผลงานเพลงจากไม้เมืองนะคะก็ใครชื่นชอบแนวนี้อย่าลืมนะคะขอกันเข้ามาได้ในทุกวันพฤหัสเราตั้งปฏิทินเลยไหมว่าวันพุธเราจะเปิดเพลงสตริงแล้ววันพฤหัสเราจะเปิดเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตอะไรอย่างนี้ทุกคนจะได้เตรียมเพลงกันมาขอกันมาจอยกันได้ถูกนะคะแต่ว่าตอนนี้มาติดตามข่าวสารกันก่อนค่ะในพื้นที่กระบี่กันบ้างตอนนี้ก็มีการประชุมวางแผนเตรียมรองรับภารกิจของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่จะลงมาเป็นประธานเปิดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือในช่วงปลายเดือนนี้วันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะเมื่อวานนี้ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ทางด้านของท่านอังกูลศรีลาเทวกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็เตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อรองรับการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้ตั้งแต่ช่วงเช้า 9:30 ไปจนถึงช่วงบ่ายคุณผู้ฟังที่วัดถ้ำเสือค่ะตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่โดยท่านนายกเนี่ยจะได้มาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ได้บูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนค่ะแล้วก็มีผู้ว่าราชการจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในพื้นที่ก็ให้การต้อนรับนะคะแล้วก็การประชุมเมื่อวานนี้ก็หลายๆด้านด้วยกันที่เขาประชุมทั้งเรื่องของสถานที่เส้นทางของการเดินทางหรือว่าในพื้นที่ของการจัดงานที่วัดถ้ำเสือก็แล้วแต่ค่ะมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะรองรับทุกคนทั้งท่านนายกเองทั้งคณะที่ติดตามมาแล้วก็พุทธศาสนิกชนอื่นๆที่จะไปเข้าร่วมงานบุญในวันนี้ที่จะไปเข้าร่วมงานบุญในวันอาทิตย์ที่31นะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านด้วยกันนะคะยิ่งในเรื่องของการจราจรอะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะที่จะต้องมีการวางแผนเอาไว้เพราะว่าเส้นนั้นเนี่ยในนั้นไม่ได้ไปหลายเดือนแล้วแต่ว่าเมื่อสักประมาณปลายต้นปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ของเส้นทางไปวัดถ้ำเสือก็ยังมีการก่อสร้างกันอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มั่นใจว่าเสร็จหรือยังค่ะก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นถนนหนทางที่ค่อนข้างจะแคบสักหน่อยเพราะมันเป็นทางเข้าเมืองด้วยแล้วก็แยกขวาไปก็เป็นทางที่เข้าไปวัดถ้ำเสือนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสได้ไปอยากให้ไปพื้นที่ที่นั่นเนี่ยสวยมากจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเดินขึ้นบันไดไปได้เนี่ยโอ้โหประมาณ1,000กว่าขั้นถ้าเกิดว่าใครเดินไปถึงเนี่ยดีใจด้วยนะเพราะว่าคุณเป็นผู้ชนะที่แบบคุณอุตส่าห์แบบฝ่าฟันขึ้นไปได้ต่อให้ไม่ได้ไปร่วมทำบุญภายในงานไม่เป็นไรคุณผู้ฟังเราสามารถไปเที่ยวกันก็ได้นะคะในโอกาสอื่นๆหรือถ้าใครที่บอกว่าอยากร่วมทำบุญอยากร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ด้วยนะคะก็สามารถโอนเงินทำบุญได้โดยตรง

ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีกันได้ค่ะในวันนั้นนะคะจากที่กระบี่เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดผลงานออกมาอีกแล้วเมื่อวานนี้สำหรับท่านพ่อเมืองระนองค่ะเมื่อวานนี้ได้ไปแถลงข่าวการยึดยาบ้า 11,863 เม็ดขานรับนโยบายเรื่องของการเร่งกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ให้หมดไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะไปแถลงข่าววันที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่1อำเภอเมืองระนองค่ะนำทีมการแถลงข่าวโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะแล้วก็มีป้องกันจังหวัดค่ะมีผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่1พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็พี่ๆอสที่ปฏิบัติการในการตรวจยึดยาเสพติดเป็นยาบ้า 11,863 เม็ดค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่ได้มีการสืบสวนขยายผลแล้วก็ปฏิบัติการในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นภารกิจต่อเนื่องแล้วก็ได้มีการสืบสาวราวเรื่องไปจนไปเจอกับแก๊งนี้เกิดขึ้นนะคะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระนองก็เปิดเผยว่าวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาสักช่วงเวลาประมาณ 2:30 คุณผู้ฟังได้รับแจ้งมาจากสายลับไม่ประสงค์ออกนามว่ามีการลักลอบนัดส่งยาเสพติดกันที่แถวๆหน้าโรงเรียนบ้านนกงางค่ะโอ้โหแหมมันไปส่งกันหน้าโรงเรียนเลยนะใจคอทำด้วยอะไรจริงๆนะแต่ไปส่งกันกลางคืนสักประมาณ 2:30 ค่ะแถวๆตำบลราชกูดในอำเภอเมืองนี่แหละเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรายงานปุ๊บค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมเรียนผู้บังคับบัญชาแล้วก็จัดกำลังลงไปเฝ้าสังเกตการตามจุดที่ได้รับแจ้งมาพอเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าสังเกตการอยู่สักระยะหนึ่งก็พบกับความผิดปกติเกิดขึ้นจริงๆด้วยแถวหน้าป้ายโรงเรียนเลยค่ะจึงได้เข้าตรวจสอบแล้วพอไปตรวจสอบปุ๊บก็พบกับถุงพลาสติกสีขาวที่มีความน่าสงสัยวางอยู่ในจุดเกิดเหตุตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าในถุงนี้เนี่ยบรรจุยาเสพติดนะคะเป็นยาบ้าจำนวนเท่าที่เราบอกไป 10,000 กว่าเม็ดอะนะคะจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางจากการสืบสวนเบื้องต้นก็พบว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายาเสพติดของกลางนี้เนี่ยเป็นชุดเดียวกับที่สายลับแจ้งข้อมูลเอาไว้ก่อนหน้าโดยมีการคาดการณ์ว่าผู้กระทำความผิดนำมาซุกซ่อนเอาไว้ก่อนเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงอ๋อก็ถึงว่าทำไมไม่เจอตัวผู้กระทำความผิดนะคะเขานำไปตั้งไว้ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไปในระหว่างกลางที่อีกฝ่ายหนึ่งจะมารับของพอดีนะคะก็เป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนี้ก็ต้องดำเนินการในการตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตอนนี้ก็ได้มีการส่งมอบของกลางให้กับพนักงานสอบสวนของสภ.ราชกูดไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ว่าเองท่านบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยการรับนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะนั่นก็คือยึดหลักการทำงานของมหาดไทยเลยบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิฆาตสันติราษฎร์พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะอ่านผิดเนี่ยความหมายเปลี่ยนเลยนะก็เป็นบทบาทภารกิจของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ที่ดำเนินการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยค่ะวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราหยิบยกมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ9นาฬิกาหลังจบข่าวต้นชั่วโมงไปจนถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้แนนัทและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เอนจอยตลอดทั้งวันทั้งสัปดาห์แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยในช่วงอากาศแปรปรวนแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
3: ่
2: ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
2: รุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกวันนี
13: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการดำเนินการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจำนวน13คนก่อนเวลา 8:30 นาทีโดยผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครอาทิหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบูรพชัยศรีส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์จับสลากได้หมายเลข9ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจับสลากของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วปลัดกรุงเทพมหานครได้แจ้งมอบอำนาจให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งทั้ง50เขตดำเนินการขั้นตอนการรับสมัครและจับสลากหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พร้อมกันทุกพื้นที่ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐบาลเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โดยเร็วหลังพบว่าเมื่อวานนี้มีร้านค้ารายใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครกว่า 12,000 ราย
14: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดเวลา 18:00 นวันนี้พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 ราย ถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายซึ่งรัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีริวอาทาน
0: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดินอัฐาซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเพื่อรองรับการลงทะเบียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
16: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
17: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
16: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
18: ลูกเอ๋ยแม่ถูกตัดขอแล้ว
19: แม่จ๋า
20: เบาหวานมหันตภัยเงียบ
21: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
20: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
21: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
22: รัฐบาลกำหนดรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการและกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตของเราสวทพังงาครับสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสุดท้ายครับสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุนะครับวสุรัตน์วีระไซนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นพี่หนูรีตามเคยครับก่อนเราจะมาเล่าข่าวกันนะครับผมพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับเพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: ช่วงแรกของรายการไปติดตามในเรื่องของข่าวเด่นประเด็นร้อนจากส่วนกลางและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังกันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับประจำวันนี้เลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยเรามากๆครับเพราะตอนนี้นะครับความงดงามของผ้าไทยครับและศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของบ้านเราเนี่ยได้ไปเฉิดฉายกลางกรุงปารีสครับที่ประเทศฝรั่งเศสครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับที่ผ่านมาของเราเนี่ยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัฏตราสู่สากลครับโดยใช้ชื่อว่า La Modern Majesté Royal Thai Dress from Tradition to Modernity ครับซึ่งจัดขึ้นที่ Musée des Arts Décoratifs ครับกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับนิทรรศการนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับร่วมกับหน่วยงานสำคัญของไทยและฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสครับและทางพิพิธภัณฑ์เองด้วยครับไฮไลท์สำคัญที่สุดเลยคือนี่เป็นครั้งแรกครับทุกฝั่งท่านผู้ชมครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกครับโดยภายในงานนะครับได้แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น7ห้องด้วยกันครับซึ่งเริ่มไล่เรียงตั้งแต่ฉลองพระองค์นะครับในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2503ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับต่อด้วยเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่กำลังได้รับการพิจารณาจากยูเนสโกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในปีพุทธศักราช2569นี้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีงานหัตถศิลป์ชั้นสูงนะครับงานโถมงานคร่ำนะครับจากสารย่านลิเพา ฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บโดยดีไซเนอร์ระดับโลกนะครับอย่างนายปีแอร์บางแมนนะครับผสมงานปักของนายฟรองซัวเลอซาร์ดรวมถึงการโชว์ผ้าไทยท้องถิ่นอย่างผ้ายกและผ้ามัดหมี่ครับปิดท้ายด้วยชุดไทยร่วมสมัยจากแบรนด์สิริวรรณวารีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวารีนารีรัตนราชกัญญาครับผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และผลงานจากดีไซเนอร์ไทยชื่อดังมากมายเลยครับเรียกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสจริงๆครับใครที่อยู่ปารีสนะครับแล้วก็มีแพลนจะไปเที่ยวที่ปารีสก็แนะนำนะครับผมว่าให้ลองไปดูนะครับเพราะงานนี้เนี่ยไม่ได้เปิดแค่ชั่วคราวครับแต่เปิดให้เข้าชมยาวๆเลยนะครับผมถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569นี้ครับย้ำนะครับว่าเปิดยาวเลยตั้งแต่วันนี้นะครับผมตั้งแต่ตอนนี้เลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ก็คือใครนะครับที่มีแผนจะเดินทางไปฝรั่งเศสก็สามารถไปเข้าร่วมนะครับไปชมนะครับผมงานในครั้งนี้ได้นะครับเปิดเข้าชมยาวๆถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ครับเอาละครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันดีกว่าครับผมเป็นเรื่องปากท้องแล้วก็มาตรการเศรษฐกิจบ้านเรานะครับผมใครที่กำลังเล็งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่ต้องบอกว่ารีบกันหน่อยนะครับผมเพราะล่าสุดนะครับวันนี้28พฤษภาคม2569เนี่ยซึ่งเข้าสู่การเปิดลงทะเบียนเป็นวันที่4นะครับกระทรวงการคลังนั้นได้อัปเดตตัวเลขเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยครับผมที่ผ่านมาจากสิทธิทั้งหมด30ล้านเนี่ยสิทธิเนี่ยตอนนี้นะครับเหลืออยู่ประมาณ4ล้านสิทธิเท่านั้นครับทุกคนนะครับจาก30ล้านนะครับเหลือเพียง4ล้านสิทธิก็ถือว่าหมดไวมากๆนะครับประชาชนก็ได้แห่ลงทะเบียนกันเพียบเลยนะครับโดยโครงการนี้ก็รัฐบาลช่วยกันซัพพอร์ตเรา 60% นะครับซึ่งเราก็ออกแค่40% นะครับผมก็กลายเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากๆเลยนะครับผมรวมถึงตัวผมเองด้วยก็สนใจมากๆแล้วก็ลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกเลยนะครับสำหรับใครนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้ฟังเสียงผมอยู่ตอนนี้แล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมสามารถกดเข้าไปลงได้ง่ายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือที่เว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th นะครับย้ำนะครับเอาใหม่นะ www.thaichuaythaiplus เป็นภาษาไทยแล้วก็th เท่านั้นไม่มี .co.th หรือ .in.th นะครับ www.thaichuaythaiplus.th เท่านั้นนะครับซึ่งสามารถลงได้ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เท่านั้นหรือก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเวลา 4:00 นตรงนะครับผมหรือจนกว่าสิทธิจะเต็มนะครับย้ำว่าเหลือประมาณ4ล้านสิทธิเท่านั้นแล้วนะครับถ้าใครที่ลงไม่ทันนะครับผมหมดสิทธิหมดแล้วหรือว่าไม่ทันวันที่29เนี่ยก็จะเสียสิทธิ์ไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นรีบลงนะครับสำหรับใครนะครับที่ได้สิทธิแล้วนะครับปักหมุดรอใช้กันได้เลยเพราะอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับโดยซึ่งเรียกไงจะเปิดให้ใช้สิทธิเฟสแรกเนี่ยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เลยนะครับตั้งแต่เวลา 6:00 นเช้าถึง 5:00 นนะครับผมส่วนสายกินสายขี้เกียจออกจากบ้านหรือเหมือนผมเนี่ยที่แบบชอบสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็ต้องรอนิดนึงเพราะจะเริ่มเปิดตามมาในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับแต่ย้ำเรื่องนึงนะครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าสิทธิไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยจะใช้ได้ก็เป็นช่วงเวลา 6:00 นเช้าถึง 5:00 นครับถ้าใครเนี่ยชอบกินข้าวต้มรอบดึก 2:00 น 3:00 นเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะครับผมก็ต้องระมัดระวังในการใช้นิดนึงนะครับซึ่งทางด้านท่านลดิดาเพื่อวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกเลยนะครับว่าโครงการนี้นะครับไม่ได้ฮิตแค่ในหมู่ประชาชนแต่ฝั่งพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการทั่วประเทศเนี่ยก็มีผลตอบรับในเรื่องของโครงการนี้ดีมากๆแบบถล่มทลายเลยเหมือนกันครับล่าสุดนะครับมีร้านค้าแห่สมัครเข้าร่วมโครงการใหม่วันเดียวเลยนะครับทะลุไปถึง 12,000 กว่ารายนะครับทุบสถิติตั้งแต่เปิดโครงการมาเลยทำให้ตอนนี้มีร้านค้าที่พร้อมให้บริการพวกเราแล้วนะครับรวมทั้งสิ้นกว่า 600,000 รายทั่วประเทศครับใครที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่ในมือก็อย่าลืมเช็คสิทธิแล้วก็ลงทะเบียนกันให้ด่วนๆเลยครับส่วนคนที่มีแล้วก็ซ้อมกดนิ้วรอใช้จ่ายกันได้เลยครับเอาละครับมาพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงที่2ครับ
2: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หาย มาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุ้มต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮม

0: ู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2ครับมาต่อกันที่ข่าวใหญ่อีกข่าวนึงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตปรบมือให้รัวๆเลยนะครับให้กับวงการการแพทย์ไทยเพราะล่าสุดนะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับฟังไม่ผิดครับสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกครับทีมศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับของมอช.ประสบความสำเร็จในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ชื่อว่าระบบฮิวโก้ครับโดยได้นำฮิวโก้เนี่ยครับมาช่วยผ่าตัดตับกลีบซ้ายจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตครับเพื่อนำไปปลูกถ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับแข็งสำเร็จรวดเดียว2รายแรกของประเทศเลยซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกครับที่ใช้หุ่นยนต์ระบบนี้ในการผ่าตัดตับจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ครับและแน่นอนว่าเป็นครั้งแรกในไทยด้วยครับเคสที่เขาช่วยชีวิตสำเร็จเนี่ยเป็นเคสแรกคือคุณแม่วัย40ปีบริจาคตับเพื่อช่วยลูกสาววัย9ขวบที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตันครับตั้งแต่กำเนิดส่วนเคสที่2เป็นลูกสาววัย27ปีบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตคุณพ่อวัย61ปีครับที่เป็นตับแข็งและมะเร็งตับตอนนี้ครับปลอดภัยดีทั้งคนให้และผู้รับเลยนะครับผมทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรรหวิทย์จันรังสีนะครับแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดอธิบายว่าการผ่าตัดตับจากคนที่มีชีวิตอยู่ความปลอดภัยของผู้บริจาคเนี่ยจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับผมซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ระบบฮิวโก้เนี่ยก็มีแขนก้นที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่านิ่งมากๆนะครับมีภาพ3มิติความละเอียดสูงทำให้หมอนะครับมองเห็นเส้นเลือดเล็กๆนะครับตรงขั้วตับได้ชัดเจนครับแล้วก็เลาะเนื้อเยื่อในจุดที่ลึกและแคบได้อย่างแม่นยำแล้วก็นุ่มนวลที่สุดครับด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วรกิติลาภพิเศษพันธ์นะครับแพทย์ผู้ผ่าตัดอีกท่านนึงนะครับก็ได้เสริมว่าปกติแล้วนะครับการปลูกถ่ายตับมักจะใช้ตับกลีบขวาเพราะชิ้นใหญ่กว่านะครับแต่ทีมแพทย์มช.ได้ทำการประเมินครับว่าสามารถตัดตับกลีบซ้ายได้อย่างปลอดภัยซึ่งก็คือข้อดีนะครับจะทำให้ผู้บริจาคเจ็บตัวน้อยลงและเหลือเนื้อตับไว้ทำงานในร่างกายได้มากกว่าเดิมครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าทางการแพทย์นะครับที่ต้องบอกว่าก้าวไกลสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงครับบอกเลยว่าน่าภาคภูมิใจมากๆนะครับในฐานะคนไทยด้วยกันนะครับผมก็ขออนุญาตแบบปรบมือให้ดังๆอีกสักครั้งหนึ่งเลยนะครับผมปรบทิพย์นะครับแต่ว่านะครับก็เอาละครับช่วงนี้นะครับหมดเวลาของช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนลงแล้วนะครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับผมแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้ไรวันครับ
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชัน

้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำ

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันกันในรายการเล่าข่าวอันดามันกันนะครับวันนี้เราก็เช่นเคยครับอัปเดตเรื่องราวใน4จังหวัดฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงาระนองแล้วก็กระบี่ครับมาเริ่มปักหมุดที่จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นที่แรกเช่นเคยครับจังหวัดภูเก็ตของเราได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับประจำปีพุทธศักราช2569ครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาณวัดขจรรังสรรค์อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับนายสุวิทย์พันธ์สงเงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลนะครับพร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตของเราเนี่ยเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับในส่วนของพิธีสงฆ์นั้นนะครับเราได้รับเมตตาจากพระสมุวิรศักดิ์สุทธิจิตโตครับเจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่และเจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์ครับมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับการจัดพิธีในครั้งนี้นะครับก็เพื่อมอบโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตกันนะครับยังอยู่ที่ภูเก็ตกันต่อนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของงบ35ล้านบาทจากการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เตรียมจะมาสร้างสนามฟุตบอลแล้วก็ลู่วิ่งมาตรฐานสากลนะครับในสวนหลวงภูเก็ตเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติปี2571นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีกระแสท้วงติงเบาๆจากผู้ที่เค้าเรียกไงอาศัยอยู่แล้วก็ทำกินอยู่บริเวณนั้นนะครับผมก็เป็นแค่บางส่วนนะครับที่มีการท้วงติงออกมานะครับผมล่าสุดนะครับนายกแตงหรือคุณสุประโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตก็บอกเลยว่ารีบออกมาเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับผมซึ่งท่านก็ได้ย้ำว่างานนี้นะครับจะฟังเสียงประชาชนเป็นหลักนะครับผมถ้าชาวบ้านไม่เอาก็ไม่สร้างครับโอ้คนจริงมากนะครับผมชาวบ้านไม่เอาเราก็ไม่สร้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาได้ยังไงนายกที่รับฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริงนะครับส่วนประเด็นที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดคือเรื่องของการตัดต้นไม้ในสวนหลวงซึ่งทางด้านท่านนายกสุประโชคลองเพชรนะครับก็ได้ยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าจะไม่มีการตัดต้นไม้ทิ้งเด็ดขาดนะครับเจ้าหน้าที่สำนักช่างกำลังลงพื้นที่ตรวจสำรวจอย่างละเอียดเลยนะครับว่าต้นไม้ทุกต้นที่มีความสำคัญจะใช้วิธีล้อมโค่นอย่างถูกวิธีนะครับผมแล้วก็ย้ายไปอนุบาลไว้ข้างๆก่อนนะครับพอสร้างสนามเสร็จก็จะนำกลับมาปลูกล้อมรอบสนามกีฬาเหมือนเดิมเพื่อคืนฟื้นพื้นที่สีเขียวให้สวนหลวงนั่นเองนะครับจะตัดทิ้งเฉพาะพวกต้นปลาล์มน้ำมันหรือต้นที่เขาเรียกไงยืนต้นต้นไม้ยืนต้นที่ตายแล้วเท่านั้นนะครับท่านนายกแตนก็ได้ย้ำอีกครั้งนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจะเป็นคนตัดสินใจ 100% ครับถ้าเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยงบ35ล้านนี้ก็พร้อมจะถูกโยกไปสร้างที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางทันทีแล้วก็เพื่อความชัดเจนนะครับผมเร็วๆนี้ทางเทศบาลนครภูเก็ตจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนกันอีกรอบนึงครับมีทั้งในเรื่องของระบบออนไลน์แล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านที่มาออกกำลังกายที่สวนหลวงกันจริงๆเลยนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต้องการที่จะให้งบ35ล้านนี้เนี่ยครับผมลงที่เทศบาลนครภูเก็ตไหมนะครับชาวบ้านแถวนั้นรู้สึกโอเคไหมนะครับผู้ที่ใช้พื้นที่ใช้สอยณปัจจุบันเนี่ยมีความเห็นอย่างไรนะครับผมเพราะว่าอยากจะรับฟังเสียงประชาชนจริงๆแล้วก็นำมาตัดสินใจนะครับผมก็อย่างที่บอกไปท่านได้ย้ำว่างานนี้นะครับฟังเสียงประชาชนเป็นหลักถ้าชาวบ้านไม่เอาก็จะไม่มีการสร้างเกิดขึ้นนะครับก็จะโยกงบ35ล้านนี้ครับไปสู่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางทันทีครับเอาละครับอีกเรื่องนึงนิดเดียวนะครับผมเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับของจังหวัดภูเก็ตเองนะครับแขวงทางหลวงภูเก็ตก็ได้ประกาศออกมานะครับว่าจะมีการ

2569นะครับเวลา20นาฬิกาถึง6โมงเช้านะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าใครที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวนะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็รถติดอยู่แล้วนะครับผมยิ่งถ้าเราไปผิดที่ผิดทางเนี่ยจะทำให้เราเสียเวลาในการใช้ชีวิตได้นะครับก็ขออนุญาตเตือนทุกท่านนะครับผมว่ามีการปิดจราจรอุโมงค์ทางลอดดาราสมุทรแล้วก็อุโมงค์ทางลอดอื่นๆบางส่วนนะครับซึ่งที่เสร็จแล้วก็จะเป็นอุโมงค์ทางลอดสนามบินภูเก็ตนะครับเอาละครับเรามาต่อกันที่จังหวัดอื่นๆกันบ้างนะครับภูเก็ตเยอะแล้วนะครับผมไปที่จังหวัดเพื่อนบ้านจังหวัดพี่จังหวัดน้องของเรากันบ้าง นะครับลงใต้มาที่จังหวัดกระบี่กันครับผมกับโครงการน่ารักน่ารักนะครับเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพื่อเด็กฝันดีนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2569นี้ครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569หรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้อำเภอลำทับนะครับนายอังกูลศรีลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับพร้อมด้วยนางสรินทิพย์ศรีลาเทวกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันเปิดงานนี้นะครับเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้เด็กๆปฐมวัยในพื้นที่นะครับผมงานนี้นะครับบอกเลยว่ามีเด็กๆมาร่วมกิจกรรมกว่า150คนครับซึ่งไฮไลท์ก็คือมีการตรวจสุขภาพฟันแล้วก็สอนน้องๆแปรงฟันหยัดถุงวิธีนะครับโดยพี่ๆทันตแพทย์จากโรงพยาบาลลำทับพร้อมทั้งแจกแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็นมจืดให้เด็กๆด้วยครับซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ก็ตั้งเป้าจะจัดการโครงการนี้นะครับให้ครบทั้ง8อำเภอครอบคลุมเด็กๆ เกือบ 1,000 คนเลยครับก็ต้องบอกเลยว่าถือเป็นโครงการดีๆนะครับที่ช่วยสร้างรอยยิ้มฟันสวยให้กับเด็กๆจังหวัดกระบี่แล้วก็สร้างสุขภาพพลานามัยของเด็กๆเนี่ยเขาเรียกยังไงให้มีสุขภาพที่ดีนะครับผมปราศจากแมลงกินฟันนะครับหยอกเล่นนะครับผมปราศจากโรคภัยที่เกี่ยวกับฟันนั่นเองเพราะอย่างที่ท่านรู้นะใครที่เป็นโรคทางฟันเนี่ยเป็นโรคที่เสียเงินเยอะมากนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพฟันที่ดีนะครับรวมถึงเด็กๆจังหวัดกระบี่ด้วยนั่นเองนะครับขยับมาอัปเดตข่าวดีเรื่องสุขภาพของพี่น้องชาวระนองกันต่อเลยนะครับอยู่ในเรื่องของสุขภาพกันเช่นเดิมนะครับชาวระนองนะครับจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุกครับด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่นะครับหรือเมมโมแกรมนะครับซึ่งงานนี้นะครับเป็นการจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567จังหวัดระนองนะครับซึ่งเป็นของปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครับโดยเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจระนองนะครับท่านคณาธิปสุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานเปิดโครงการนี้ครับซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิกาญจนบารมีนะครับร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดระนองและหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้ได้โอกาสในพื้นที่ได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรีครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับผมก็ได้แสดงความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยท่านราชามีน้อยเนี่ยก็ได้กล่าวว่าโรคมะเร็งเต้านมถือเป็นภัยเงียบอันดับต้นๆของผู้หญิงไทยเลยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นโรคที่อันตรายนะครับผมแต่ข้อดีในเรื่องนี้นะครับคือถ้าเราตรวจเจอเร็วในระยะเริ่มต้นโอกาสรักษาหายนะครับผมบอกเลยว่าหายขาดแบบมีโอกาสเนี่ยสูงถึงเกือบ 100% เลยนะครับเพราะเจ้าเครื่องเมมโมแกรมนี้นะครับผมสามารถสแกนเจอก้อนเนื้อเล็กๆแค่ 2-3 มิลลิเมตรได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างมีประโยชน์สูงมากๆเลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับท่านราชามีน้อยก็ได้ฝากให้พี่น้องอสม.ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงนะครับกระตุ้นให้ผู้หญิงในชุมชนนะครับหมั่นตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะครับผมเป็นประจำทุกเดือนด้วยครับก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการดีๆเลยที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ช่วยให้พี่น้องชาวระนองเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับเอาละครับมาปิดท้ายข่าวใต้รายวันในที่จังหวัดพังงากันครับเช่นเดิมครับเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงเรื่องสุขภาพนะครับผมก็คือตอนนี้ครับพังงาได้เดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับคืนอากาศบริสุทธิ์ให้ชุมชนโดยการขับเคลื่อนให้ตำบลโคกลอยกลายเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569หรือเมื่อวันนี้นะครับที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งนะครับ
ท่านบัญชาธนูอินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ลงพื้นที่ไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU นะครับร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งโรงเรียน

0: โรงพยาบาลภาคประชาสังคมแล้วก็องค์กรเครือข่ายนะครับรวมแล้วกว่า16หน่วยงานเลยนะครับโดยเป้าหมายสำคัญของการจับมือกันครั้งนี้นะครับก็เพื่อสร้างกลไกช่วยกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังแล้วก็บังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบอย่างจริงจังครับเพื่อช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไร้ควันบุหรี่และที่สำคัญครับคือการช่วยเหลือกันรณรงค์ให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆหรือเยาวชนเนี่ยกลายมาเป็นนักสูบหน้าใหม่แล้วก็ช่วยให้พี่น้องชาวโคกลอยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนนั่นเองครับแหมก็ถือว่าเป็นไอเดียแล้วก็โครงการนำร่องที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอากาศดีๆที่โคกลอยจะได้น่าเที่ยวแล้วก็น่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือช่วงของข่าวใต้รายวันแล้วท่านผู้ชมครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับพี่หนูรีได้อยู่กับเราทั้งช่วงรายการเลยนะครับแต่ว่ามาในฐานะของช่างเทคนิคของสวทภูเก็ตของเรานั่นเองนะครับก็ต้องขออนุญาตขอบคุณพี่หนูรีมากๆเลยที่วันนี้คอยดูแลนะครับผมให้ผมสามารถจัดรายการได้อย่างดีนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระสายหรือน้องดิววสุแล้วก็พี่หนูรีนะครับขออนุญาตทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูน
2: ย์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้ในกาพจนอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.และบริษัทผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายประกอบด้วยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถนำแอปพลิเคชันเป๋าตังไปซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของทุกสถานีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยรัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนข้อควรระวังสิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินในบัตร EMV หรือบัตร Rabbit ไม่สามารถใช้จ่ายค่าจอดรถหรือชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆได้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน
8: ์นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งลดค่าครองชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการคือความร่วมมือในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการพร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลด100บาทจำนวน 500,000 ใบและค่าขนส่งฟรีสำหรับการรับสมัครเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและ SME เข้าร่วม ั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จำนวน 2,000 รายผ่านเว็บไซต์ www.thaichuaythai.net โดยสินค้าที่เข้าร่วมต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศและได้มาตรฐานซึ่งโครงการจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและใช้ดิจิทัลคอมเมอร์สเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายนพ.ศ. 2569โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานปุริมปาโสภาภาครายงาน
1: นอร์เวย์เตรียมเจรจาเข้าร่วมร่มนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสตอเรแห่งนอร์เวย์เปิดเผยระหว่างการประชุมที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลนอร์เวย์จะเปิดการเจรจากับทางการฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเข้าร่วมอยู่ในร่มนิวเคลียร์หรือข้อริเริ่มการป้องปรามด้านนิวเคลียร์ล่วงหน้าของฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีสตอเรกล่าวว่าการป้องปรามหลักของนอร์เวย์ยังคงเป็นพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและสหรัฐอย่างไรก็ตามขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการป้องปรามของพันธมิตรนาโตด้านประธานาธิบดีมาครงระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยสร้างหลักการของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย์พร้อมย้ำว่าความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะช่วยสนับสนุนความทะเยอทะยานของยุโรปในการเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์มากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮม

0: ถึงที่ทำงานสำรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะว่าเป็นสุขซะแล้ว
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะ
1: คุณจิ้มลิ้มยิ้มคุณยอดออกให้ชายลง
0: จะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะก็ต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะในส่วนของสวทในพื้นที่นะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองสวทตะกั่วป่ารวมไปถึงสวทกระบี่กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้เราก็ยังคงมีประเด็นเนื้อหาหรือว่าข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือจะเป็นจากส่วนกลางค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงการคาดการณ์นะเขาบอกว่าในส่วนของประเทศไทยเองเริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนแล้วนะในส่วนของพังงาเองนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะผู้ฟังก็แอบมีฝนตกหนักกันอย่างต่อเนื่องทั้งลมทั้งฝนนี่แหละค่ะมากันแบบกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะทั้งนี้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะนำมาอัปเดตข้อมูลนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะในวันนี้ค่ะผู้ฟังก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงประเด็นข้อมูลข่าวสารหลากหลายประเด็นนะคะกับการที่รัฐบาลค่ะได้มีการชวนคนไทยร่วมดูแลคนไร้ที่พึ่งนะคะผ่านโครงการครอบครัวอุปการะค่ะมีการสนับสนุนเงินนะคะ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะยกระดับคุณภาพชีวิตและกลุ่มเปราะบางกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องฮามีประเด็นเรื่องราวเหล่านี้นำมาพูดคุยกันบวกกับในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะจะมีงานใหญ่นะคะงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงากันด้วยค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจนะกับทางด้านของครม.ค่ะได้มีการอนุมัตินะคะงบกลางบรรเทาค่าครองชีพของผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้มีการเยียวยามอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ค่ะดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานนะในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะณที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยก็มีมตินะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ด้วยการปี2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายค่ะเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็คือการอนุมัติงบกลางนะคะจำนวน 1,667.68 ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะประจำปี2565เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมค่ะให้แก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องที่2นะคะก็คือการอนุมัติงบกลางจำนวน452ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของการเยียวยากำลังพลค่ะที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของร่างกายจิตใจจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน91นายค่ะทั้งนี้เองนะคะก็ได้มีการเห็นชอบนะคะในเรื่องของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวค่ะของข้าราชการทหารเนี่ยที่มีการเสียชีวิตไปแล้วระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายเนี่ยให้เป็นบุคคลในครอบครัวจำนวน40รายได้รับสิทธิ์เรื่องของบัตรทองฮีโร่ค่ะสามารถใช้ในเรื่องของการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของขอบเขตนะคะเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข้าราชการเพราะว่ากำลังพลคือผู้ที่เสียสละเพื่อชาติค่ะและปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต้องได้รับดูแลอย่างสมพระเกียรติกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการเคาะแล้วก็มีการเห็นชอบสำหรับเรื่องราวที่ให้ความสำคัญกับการดูแลนะคะสิทธิการเยียวยาต่างๆนะคุณผู้ฟังมากันที่หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับในส่วนของโครงการนะคะครอบครัวอุปการะรัฐสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางค่ะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเองได้มีการขับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมค่ะโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะเขาได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่พึ่งให้กับผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยค่ะโดยจะได้รับการดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนนะคะผ่านโครงการครอบครัวอุปการะนะคะก็จะมีการสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะที่จะมุ่งกระจายสิทธิประโยชน์ต่างๆในส่วนของภาครัฐเองให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกันด้วยซึ่งสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะต้องเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัตินะอย่างเช่นอายุ20ปีขึ้นไปค่ะมีสัญชาติไทยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยความพร้อมในการดูแลค่ะรวมไปถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถที่จะทุ่มเทเรื่องของเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องค่ะแต่ในส่วนของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะรัฐบาลเองก็ได้มีการสนับสนุนค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะพร้อมได้มีการจัดนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนกันด้วยรวมไปถึงคำปรึกษาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอได้ที่คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าในโซนของต่างจังหวัดกันบ้างนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐค่ะหรืออาจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนะคะพม1300ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะเพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนนะคะสะท้อนถึงความพยายามของภาครัฐเรื่องของการปรับปรุงหรือว่าการเสริมสร้างระบบสวัสดิการสังคมที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความที่จะช่วยในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการต่อยอดนะสำหรับเรื่องของโครงการนะคะครอบครัวอุปการะที่มีการสนับสนุนนะคะเป็นเงินสนับสนุนเดือนละ 5,000 บาทนะอันนี้ก็มีหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่น้องหาได้เกริ่นไปใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปติดต่อตามที่น้องหาได้เกริ่นไปนะคะส่งต่อด้วยผลงานเพลงนี้ค่ะผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะโทรมาหลังไมค์กันได้ค่ะรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะก็ฝนตกนะคะ

0: างน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่บ้าพี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนต่างไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียน

ก็ยังคงมีประเด็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะในส่วนของเรื่องราวนะคะในส่วนของการที่จะมีการยกระดับนะคะทุเรียนนะคะการส่งออกทุเรียนไทยนะคุมเข้มนะคะคุณภาพเปิดส่งออกนะคะ24ชั่วโมงกันด้วยซึ่งก็มีการรักษาตลาดจีนดันรายได้ทะลุ 1.5 แสนล้านค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในส่วนของการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะติดตามสถานการณ์ส่งออกทุเรียนและมาตรการควบคุมภาพผลไม้เพื่อที่จะเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดโลกซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการตั้งเป้าค่ะผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยในปีนี้ให้มีมูลค่าทะลุ 150,000 ล้านบาทโดยจะมองว่าคุณภาพและก็ความเชื่อมั่นจะเป็นปัจจัยชี้ขาดนะคะเรื่องของการรักษาตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยซึ่งทางด้านของนายสุริยะกล่าวนะคะว่าการแข่งขันของประเทศผู้ส่งออกไม่ได้วัดกันเพียงเรื่องราคาแต่การแข่งขันการที่มาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของอาหารระบบตรวจสอบย้อนกลับและความน่าเชื่อถือของสินค้าค่ะทุเรียนไทยไม่ใช่เพียงสินค้าเกษตรแต่เป็นเศรษฐกิจสำคัญที่เชื่อมโยงรายได้เกษตรกรผู้ส่งออกโลจิสติกและภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดโลกค่ะซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะของการส่งออกทุเรียนนะคะกว่า 28,500นะคะปริมาณรวมกว่าเนี่ยประมาณ 460,000 ตันนะมูลค่ากว่า 52,500 ล้านบาทซึ่งก็สะท้อนความต้องการของตลาดต่างประเทศค่ะที่ยังมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังทางด้านของกระทรวงเกษตรก็ยอมรับนะคะว่าปัญหาทุเรียนอ่อนการตรวจพบศัตรูพืชสารตกค้างนะคะยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าค่ะโดยเฉพาะตลาดจีนที่เข้มงวดมาตรฐานมากขึ้นจึงได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรยกระดับมาตรการควบคุมเขาเรียกว่าคุณภาพเข้มข้นค่ะภายใต้นโยบายสีไม้ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนนะคะไม่สมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างกันด้วยควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกของการส่งออกตลาด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะมาตรการที่สำคัญก็ประกอบด้วยการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะมาสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าการเร่งเชื่อมระบบนะคะรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ลดปัญหาสินค้าที่ติดค้างหน้าด่านนะคะรวมไปถึงการยกระดับห้องปฏิบัติการตรวจสารตกค้างตามข้อเสนอต่างๆนะคะของประเทศจีนค่ะพร้อมกันนี้เองค่ะกระทรวงเกษตรก็ได้มีการเปิดตัวแปลงต้นแบบสวนทุเรียนคุณภาพที่จะมุ่งลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีทางการเกษตรโดยจะส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพค่ะชีวพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อที่จะยกระดับผลไม้ไทยเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของอาหารแล้วก็แนวโน้มตลาดโลกสีเขียวกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีก1ประเด็นนะที่มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการผลักดันในส่วนของสินค้าในพื้นในประเทศไทยค่ะเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ผลผลิตนะคะสินค้าเกษตรเริ่มออกสู่ตลาดเริ่มมีผลผลิตแล้วหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็จะมีในส่วนของทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดที่พังงานะประมาณพฤษภาคมนี้แหละผู้ฟังก็จะมีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดแล้วหนึ่งในนั้นนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวน้องฮาก็มีรายละเอียดในพื้นที่จังหวัดพังงานะกับการที่ททสำนักงานพังงาค่ะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะที่นำในส่วนของส่วนต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยมีด้วยกันถึง34หรือว่า36ส่วนนี้แหละค่ะมาอัปเดตเส้นทางการท่องเที่ยวรวมไปถึงได้ชิมนะคะทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดที่พังงาจากสวนแท้ๆเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะส่งต่อผลงานเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะเราจะมีงานใหญ่นะคุณผู้ฟังก็คืองานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาค่ะประจำปี2569ครบรอบ217ปีเมืองพังงาค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง30พฤษภาคม2569นะคะที่บริเวณศาลหลักเมืองพังงาก็จะเป็นในส่วนของการเปิดงานสุดยิ่งใหญ่นะคะในวันที่23พฤษภาคมนี้ก็จะมีขบวนแห่อันงดงามค่ะจาก8อำเภอนะพร้อมด้วยนางรำนะคะกระพงงารวมกว่า 3,000 ชีวิตอลังการมากๆเลยนะคะครั้งแรกของพังงาค่ะก็จะมีการตั้งขบวนนะคะตั้งแต่เวลา 16:30 นนะคะที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาก็จะมีเคลื่อนขบวนนะคะสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาค่ะผู้ฟังหนึ่งในนั้นค่ะไฮไลท์พิเศษก็ตรงกับวันที่28พฤษภาคมนะคะก็จะมีแฟชั่นโชว์ค่ะชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะแล้วก็ผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองนะคะก็สนุกเต็มอิ่มนะคะ9วัน9คืนกันด้วยนะคะสำหรับศาลหลักเมืองพังงานะคุณผู้ฟังก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าในส่วนของสิ้นเดือนแบบนี้จะไปท่องเที่ยวไหนนะคะก็สามารถที่จะไปเดินไปช็อปไปชิมไปเลือกชมนะคะในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาที่กำลังจะจัดขึ้น9วัน9คืนกันด้วยค่ะ
1: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569ครบรอบ217ปีวันที่22ถึง30พฤษภาคม2569ณศาลหลักเมืองพังงาเปิดงานสุดยิ่งใหญ่23พฤษภาคมนี้ชมขบวนแห่อันงดงามจาก8อำเภอทั่วจังหวัดพังงาพร้อมนางรำเพลงกราพุงากว่า 3,000 ชีวิตครั้งแรกของพังงาเริ่มตั้งขบวนเวลา 16:00 น.หน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเคลื่อนขบวนสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาไฮไลท์พิเศษวันที่28พฤษภาคมแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองสุดวิจิตรสนุกเต็มอิ่ม9วัน9คืนพบการแสดงคอนเสิร์ตสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอีกมากมายห้ามพลาดแล้วพบกันที่ศาลหลักเมืองพังงา
0: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะคะมุวางแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะที่จะร่วมมาสัมผัสบรรยากาศสุดอันยิ่งใหญ่นะคะในวันที่23พฤษภาคมนี้นะขบวนนางรำนะคะ 3,000 กว่าชีวิตนะคะบนถนนนะคะเส้นทางหลักเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการขับขี่นะคะในส่วนของการสัญจร นะแต่ทั้งนั้นความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวน้องฮาจะนำมาพูดคุยกันค่ะมาปิดท้ายด้วยในส่วนของข่าวดีนะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเพราะว่าเยาวชนนะคะพังงาสุดยอดคว้าเหรียญทองนะวอลเลย์บอลชายหาดนะคะพร้อมนักกีฬาดีเด่นโค้ชดีเด่นสุราษฎร์ธานีเกมเพิ่งผ่านไปนะคะก็แสดงความยินดีกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะดีเวลาแล้วนะ15ประธานข้อหา 11:54 นกันแล้วก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้และกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามอยู่นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภช

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
1: กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์แม้ทั้ง2ฝ่ายจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมช่วยเหลือสมาคมกีฬาตะกร้อของไทยหากโดนลงโทษแบนจากเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในการเยือนประเทศไทยครั้งแรกหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจระดับสูงโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาร่วมถ่ายภาพและลงนามในสมุดเยี่ยมการหารือข้อราชการทั้งวงเล็กและเป็นคณะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจรวมถึงร่วมเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามพร้อมแถลงข่าวร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาคเอกชนไทยร่วมฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามยกระดับความร่วมมือและผลักดันยุทธศาสตร์พันธมิตรเศรษฐกิจทุกมิติน
3: ายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและช่วยปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายการลงทุนให้แก่บริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ในเวียดนามโดยภาคเอกชนมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเปลี่ยนบทบาทจากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่นำจุดแข็งมาเสริมกันและกันทั้งในด้านการเกษตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการท่องเที่ยวและการดึงดูดชาวเวียดนามมารับบริการทางการแพทย์ในไทยนอกจากนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กว่า58ฉบับของเวียดนามเป็นฐานส่งออกไปยังประเทศที่3ควบคู่ไปกับการร่วมกันพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกเชื่อมโยงเส้นทางไทยลาวเวียดนามสู่ตลาดจีนการแก้ปัญหาการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสินค้าโอท็อปเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
4: เห็นว่าถ้าเรามีอะไรท่านรับปากได้เนี่ยท่านคงจะสามารถจะขับเคลื่อนและทำเป็นรูปกระทำได้นะครับแต่ในส่วนภาคเอกชนเองเรามีการไปลงทุนนะมากมายที่เวียดนามก็บางเซกเตอร์เนี่ยเราก็เจอปัญหาอุปสรรคนะครับซึ่งท่านจะเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากๆท่านก็อยากจะฟังถึงว่าในอนาคตมีผู้ที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อท่านจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถจะทำการแก้ไขแล้วก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
3: ในช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษและร่วมในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ซึ่งรวมถึงการประกาศเปิดเส้นทางบินโฮจิมินห์ภูเก็ตและการฉลองความสำเร็จผู้โดยสารครบ50ล้านคนพร้อมขยายฝูงบิน Boeing 737-48 จำนวน50ลำของสายการบินเวียดเจ็ต Thailand ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: วันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับผู้สมัครสกทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ 1,500 คนร่วมปฏิบัติงานรองรับผู้สมัครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงระหว่างเวลา 8:30 นที่ผ่านมาถึง 16:30 นและเปิดให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาและการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาถึงก่อน 8:30 นได้เสร็จสิ้นไปแล้วจากนั้นเป็นการรับสมัครสกและภายหลังการรับสมัครแล้วเสร็จในวันที่4มิถุนายนจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรับฟังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
5: สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ให้อ่านวิธีการหาเสียงนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประจำกรุงเทพมหานครได้ประชาพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทุกท่านนะครับที่จะสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้รับหนังสือเชิญประชุมเพื่อนะครับรับฟังนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นั้นนะครับเราจะเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่4มิถุนายน2569นะครับ
0: ขณะที่วันนี้มีทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกคือนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยการปั่นจักรยานมายังสถานที่รับสมัครเป็นคนแรกโดยเปิดถึงกระแสผลสำรวจความคิดเห็นที่มีคะแนนนิยมสูงกว่าแคนดิเดตจากหลายพรรคการเมืองว่ายังเหลือเวลาอีกกว่า1เดือนก่อนวันเลือกตั้งจึงยังไม่สามารถประมาทได้เพราะยังมีผู้สมัครอีกหลายคนที่เสนอตัวเข้ามาแข่งขันพร้อมย้ำว่าหากได้รับความไว้วางใจกลับมาทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.อีกครั้งต้องการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดทางด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจเมืองเพื่อยกระดับกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค
6: คราวที่แล้วเนี่ยวิสัยทัศน์เราคือเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนปีนี้เราเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้ทุกคนคือผมจะว่าปีนี้แล้วเนี่ยเราทำให้เมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ว่าอนาคตต้องเน้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความหวังเรื่องโอกาสให้กับทุกคนดูก็เห็นนะฟุตบาททางท้ายทำท่าปลูกต้นไม้ทำสวน15ทีปรับโรงเรียนน้ำท่วมสถานการณ์ดีขึ้นมาการดูแลผู้สูงอายุการโรงพยาบาลต่างๆก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนตามแผนนะเมืองที่มีความเข้มแข็งในเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่าหัวใจคือต้องเมืองมันคือหลายแรงงานไงเศรษฐกิจเป็นสำคัญก็ต้องสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบบริษัทแล้วก็เศรษฐกิจข้างถนนให้ไปด้วยกันเมืองก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตและแกนนำพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเดินทางด้วยรถบัสมายังสถานที่รับสมัครเลือกตั้งโดยนายอนุชากล่าวว่าพร้อมนำเสนอนโยบายอาทิพัฒนาเมืองให้เดินทางสะดวกเมืองสะอาดคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและการบริหารงานที่ตรวจสอบได้ในทุกระดับ
7: ผู้สมัครสกทั้ง10เขตเองก็ได้ไปรับทราบปัญหาจึงได้เป็นที่มาของการนำเสนอนโยบาย5เรื่องที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ผู้คนเดินทางได้สะดวกในเรื่องของการที่จะทำให้เมืองสะอาดในการที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายแล้วก็ทำให้เรื่องของเศรษฐกิจผู้คนมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนของระดับชาติที่มีการตรวจสอบอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ในฐานะที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านในส่วนของท้องถิ่นถ้ามีโอกาสได้รับเลือกเข้าไปทั้งในส่วนของสภากรุงเทพมหานครและในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการทำงานจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่เรานำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาในครั้งนี้ครับ
0: ส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาชนพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้า EV ย้ำจะใช้โอกาสนี้นำเสนอวาระอนาคตกรุงเทพทั้งในระดับเมืองและระดับเขตช่วง4ปีข้างหน้า สำหรับปัญหาเร่งด่วนแม้จะมีหลายประเด็นทั้งเรื่องขยะโรงกำจัดขยะหรือคุณภาพชีวิตในเมืองแต่สิ่งที่พักให้ความสำคัญคือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเมือง
8: ปัญหาเร่งด่วนของกทมจริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะปัญหาโรงขยะก็ดีนะครับแต่เราอยากจะมุ่งเน้นที่ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ปัญหาเชิงระบบที่พวกเราเนี่ยนำเสนอมาตลอดนะครับว่านอกจากพวกเราจะทำการแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยหรือการแก้ปัญหาที่เป็นในลักษณะรูทีนอย่างการลอกท่อหรือว่าการทำทางเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนามากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือจุดที่อาจจะยังไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรนะครับในอดีตโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับ
0: ด้านหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเปิดเผยถึงความพร้อมและทีมงานอาทินายธีรชัยภูวนาถนารานุบาลนายปานเทพพัวพงพันธ์และพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยที่พร้อมบริหารกรุงเทพอย่างไร้รอยต่อ
9: ดังนั้นเองวันนี้มาสมัครเนี่ยก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับทีมเราใหญ่กว่านี้เพราะเราพร้อมที่จะบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อจริงๆนะครับคนกรุงเทพมีปัญหาหลายด้านนะครับทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งขยะทั้งรถติดทั้งเศรษฐกิจทั้งค่าครองชีพและการคอร์รัปชันเรามีปัญหามากจริงๆในทุกๆด้านดังนั้นผู้ว่าเองเนี่ยก็คงต้องชนกับทุกด้านจริงๆนะครับเราจะไม่ตั้งรับให้ปัญหาเกิดแล้วไปไล่จับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆเนี่ยใช้ระบบแก้ไขตั้งแต่ต้นทางดังนั้นเองเนี่ยเป้าหมายของเราคือทำให้กรุงเทพปลอดภัยปลอดภัยในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมก็ดีพี่น้องจะได้ค้าขายกันการท่องเที่ยวจะได้เที่ยวกันได้เต็มที่นะครับไม่เกิดปัญหาเสียชื่อใดๆนะครับ
0: นอกจากนี้มีผู้สมัครอีกหลายคนทยอยเดินทางมาสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันอย่างต่อเนื่องอาทินายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพบินได้เดินทางมาพร้อมกับสมาชิกพร้อมนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมการจราจรและแนวคิดพัฒนาคลองแสนแสบให้สะอาดจนสามารถดื่มได้จากนั้นนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการดำเนินการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจำนวน13คนก่อนเวลา 8:30 นโดยผลการจับสลากเลขผู้สมัครได้แก่หมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติยวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชหมายเลข8นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลหมายเลข9นายชัดชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยูรครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทและหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลล่าสุดปลัดกรุงเทพมหานครพอใจภาพรวมการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้การดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้สมัครและทีมงานในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้พื้นที่และการจัดขบวนรถหาเสียงโดยกรุงเทพมหานครได้จัดบุคลากรจากทั้ง50เขตมาร่วมอำนวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครครั้งนี้ซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราและเตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 แห่งอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายนอกอาคารจำนวน 4,278 แห่งเพื่อวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
11: หน่วยเลือกตั้งที่ต้องมีอยู่ทั้งหมด 6,609 แห่งที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ย 4,270 แห่งแต่ละส่วนเนี่ยเราให้ทางเขตพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณไปดูและไปดูในจุดต่างๆว่าเราควรจะต้องมีปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ
10: ตลาดกรุงเทพมหานครยังได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการติดตั้งป้ายประกาศและป้ายหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนพร้อมตั้งเป้าหมายสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้สูงกว่าครั้งที่ผ่านมาจึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้บริหารเข้ามาพัฒนาและกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมั่นใจกระบวนการโปร่งใสกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด
13: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงพื้นที่สังเกตการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาณห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครวันแรกโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางด้านของสถานที่ระบบการลงทะเบียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยยังไม่พบปัญหาอุปสรรคหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดทางนี้กกต.ได้เตรียมความพร้อมรองรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยโดยเน้นย้ำและติวเข้มเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เป็นพิเศษเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการลงคะแนนอยากให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยการนับคะแนนและการรวบรวมคะแนนเพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสที่สุดนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาร่วมกันติดตามการหาเสียงและเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โดยเร็วหลังพบว่าเมื่อวานนี้มีร้านค้ารายใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครกว่า 12,000 ราย
15: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดเวลา 18:00 น.ของเมื่อวานนี้พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายซึ่งรัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่การลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์วันที่4มิถุนายนนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Thailand Postmartและ Next Gen Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งลดค่าครองชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการคือความร่วมมือในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาโครงการพร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลด100บาทจำนวน 500,000 ใบและค่าขนส่งฟรีสำหรับการรับสมัครเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและ SME เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จำนวน 2,000 รายผ่านเว็บไซต์ www.thaichuaythai.net โดยสินค้าที่เข้าร่วมต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศและได้มาตรฐานซึ่งโครงการจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและใช้ดิจิทัลคอมเมอร์สเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายน2569การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายเริ่ม1มิถุนายนนี้
2: นายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.และผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางประกอบด้วยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถนำแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไปซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของทุกสถานีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยรัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนข้อระวังสิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินในบัตร EMV หรือบัตร Rapid ไม่สามารถใช้จ่ายค่าจอดรถหรือชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนและผู้ประกอบการทยอยรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อย่างต่อเนื่องโดยระบบลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา
16: การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ตลาดห้วยขวางเช้าวันนี้ประชาชนและผู้ประกอบการทยอยกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวสุวรรณาบุญยิ่งสถิตประชาชนที่กดรับสิทธิ์สำเร็จเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาลโดยครั้งนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาซึ่งระบบใช้งานง่ายกว่าครั้งก่อนโดยตั้งใจจะนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและอยากให้ภาครัฐมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
17: เพราะว่าช่วงนี้ค่าครองชีพมันสูงอะไรเราได้มาเราแบบสามารถที่จะช่วยเราได้เราก็เอาใช่6โมงก็ประมาณสักไม่ถึง5วิได้ไหมก็ขึ้นไปเลยพี่ก็ยังงงแล้วคนอื่นก็ยังไม่ได้ไงมันก็ขึ้นมาให้เราได้เลยค่ะไวส่วนใหญ่พวกอาหารที่มีตามตลาดนี่แหละเพราะเราก็เป็นคนทำงานอย่างนี้ก็ง่ายด้วยสะดวกด้วยจ้ะก็อยากมีก็ช่วยเราได้เยอะนะอย่างบ้านนึงเราได้3คนอย่างเงี้ยเราก็ได้ตั้งเยอะไงเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
16: เช่นเดียวกับนางสาวทวีพรสิตวงศ์เจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดกล่าวว่าได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เรียบร้อยแล้วโดยระบบครั้งนี้ทำงานรวดเร็วกว่าครั้งก่อนและคาดว่าโครงการจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากกว่าปกติประมาณร้อยละ50เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา
18: เข้าร่วมค่ะรอบนี้เร็วอยู่นะคะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะเกิดประชาชนก็ได้เยอะอยู่ก็น่าจะสัก 50% แล้วมั้งคะก็คงไม่ได้เตรียมอะไรมากค่ะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหากำไรน้อยก็เลยจำเป็นต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังค์มาเงี้ยเขาก็เข้าร้านอื่นก็มีนะคะมีมาถามเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างคนก็ต่างรอค่ะ
16: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 25,870,000 คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว25ล้านคนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า 4,500,000 สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า 614,496 รายปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วงวันหยุดฮารีรายออิดิลอัตฮาน
19: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดินอัตฮาซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:00 น.ที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเพื่อรองรับการลงทะเบียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่2มิถุนายนพร้อมคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมจะมากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดใน10อำเภอ
20: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังช่วงวันพรุ่งนี้ถึง2มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,534 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ21,421 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนสถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พบอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ50ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ78ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ165ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำได้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม7วันล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึง2มิถุนายนจะมากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดใน10อำเภอคือจังหวัดเชียงใหม่บริเวณอำเภออมก๋อยจังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองและคลองใหญ่จังหวัดเพชรบุรีบริเวณอำเภอแก่งกระจานและหนองยะปล้องจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะและจังหวัดระนองบริเวณอำเภอเมืองกระเปอร์และสุขสำราญปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปภ.สุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนขณะเดียวกันเตือนชาวเรือระวังคลื่นลมแรงในอ่าวไทยในช่วงนี้
21: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศพบว่าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งจึงได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้ได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจจะมีคลื่นลมแรงในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
22: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได้
23: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับ
3: ภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องเรื่องการเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
22: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านตกจำนวน4ลำและโจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินที่เมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านขณะกำลังปล่อยโดรนลำที่5ซึ่งปฏิบัติการโดรนของอิหร่านถือเป็นภัยคุกคามต่อทั้งกองทัพสหรัฐและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ของสหรัฐในรอบสัปดาห์แม้ทั้ง2ประเทศยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อรายงานของสื่ออิหร่านที่อ้างว่าอิหร่านกับโอมานจะร่วมกันบริหารจัดการการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้หลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อเป้าหมายอากาศยานไร้คนขับหรือโดนจำนวน4ลำที่สถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ2มาอยู่ที่ 96.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อส่วนราคาน้ำมันดิบของ West Texas Intermediate ปรับตัวขึ้นถึงร้อยละ 1.75 มาอยู่ที่ 90.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่เนื่องจากสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโอกาสที่จะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านภายในระยะเวลาอันใกล้นี้
12: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปหรือ EU เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเธอหารือกับประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเกี่ยวกับแนวทางเพื่อให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของ EU ซึ่งจะถือเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเป็นสมาชิก EU ต่อไปในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่า EU ยังคงสนับสนุนยูเครนในช่วงของสงครามกับรัสเซียต่อไปซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีดความสามารถในการต่อต้านโดรนเป็นความจำเป็นเร่งด่วนด้านการป้องกันประเทศของยุโรปและยูเครนจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเหล่านี้อย่างเต็มตัวทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกีพยายามปฏิรูปประเทศในหลายด้านสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกของ EUพร้อมแสดงให้เห็นถึงโอกาสอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังนายวิกเตอร์ออร์บานอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีซึ่งคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกของยูเครนมาโดยตลอดพ่ายแพ้ให้กับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
1: สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR รายงานว่าการเจรจาทวิภาคีด้านการค้าระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกรอบแรกที่จะจัดขึ้นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกระหว่างวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้โดยมีนายเจฟฟรีย์โกลเอ็ดแมนรองผู้แทนการค้าสหรัฐเป็นผู้นำการเจรจาในครั้งนี้ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกฎเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมหลักอย่างไรก็ตามนายเจมิสันเกรเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐจะไม่เข้าร่วมการเจร จาในครั้งนี้เนื่องจากต้องเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวสหรัฐด้านนายมาเซโลเอบรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกกล่าวว่าการที่นายเกรเออร์ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคและกำหนดการเจรจาที่ยาวนานไปจนถึงเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นถึงการเจรจาระหว่าง2ประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านเฉยชนะเซรังงอจากมาเลเซีย2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมยังรักษาการโยนลูกได้อย่างแม่นยำเอาชนะไป36ต่อ21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยระดับตำนานจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินทร์ถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีแพ้แชมป์เพียง 0.44 วินาทีเท่านั้นและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองตามมาด้วยเหรียญเงินตลาดวงชนะจากชลบุรี 18.028 วินาทีและเหรียญทองแดงชานัทขันทศรแชมป์เก่าจากโคราชเกม 18.285 วินาทีการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวมืออันดับ32ของโลกไป0ต่อ2เกม 21-14 21-19 ผ่านรอบ2ไปพบกับนัสสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกม 21-9 23-21 ผ่านรอบ2ไปเจอกับหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภานิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตกเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2ต่อ0เกม21ต่อ8 21ต่อ18ผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัตนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกม21-16 21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลโพวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 21-15 ทั้ง2เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันเทนนิสอาชีพชาย ITF เมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ M15 ลู่อันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยมือวางอันดับ4ของรายการเปิดสนามหวดเอาชนะหานซีรุยนักเทนนิสเจ้าถิ่นชาวจีน2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6จนเซฟแมตช์พอยต์ในซุปเปอร์ไทยเบรกไปอย่างสุดลุ้น9ต่อ7ทำให้วิทยาผ่านรอบ2ไปดวลกับเฉินหยานเฉิงจากไต้หวันชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTATATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ชนะอภิวัตรเครือวัน6ต่อ3และ6ต่อ2ไปครอบรองชนะเลิศไปพบกับเมสันเจรัตโฮจากมาเลเซียซึ่งเป็นมือวางอันดับ7ของรายการขณะที่หญิงเดี่ยวมีนักชนิดไทยคว้าชัยในรอบก่อนรองชนะเลิศได้2คนโดยอาพรนันโซเฟียแสนสุชาติโชว์ฟอร์มมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจัสมินมณีชยางกูล2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียนัสรุดาสุดตาเอาชนะกฤษณารอดประเสริฐ2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ1เข้าไปตัดเชือกกับเย่หวันจากฮ่องกงเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รองกาโนสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรก ยานิคลินเนอร์มืออันดับหนึ่งของโลกชาวอิตาลีโชว์ฟอร์มสมราคามือเต็งคนชนะเคลมองทาเบอร์นักขวดเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮวนมานูเอลเซลุนโดโลมืออันดับ56ของโลกจากอาร์เจนตินาและดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียเจอขอดดินเล่นงานอีกครั้งหลังพ่ายให้กับอดัมวอลตันดาวรุ่งมือ97ของโลกจากออสเตรเลียที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดเข้ามาเล่นโดยหวยกันถึง5เซตก่อนเมดเวเดฟจะแพ้ไป2ต่อ3เซต6ต่อ2 1ต่อ6 6ต่อ1 1ต่อ6และ6ต่อ4ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในส่วนของการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกเกม2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยก็ได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาการเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะต้องอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมมากที่สุด
6: ในเรื่องนี้ยังไม่ได้มีโอกาสคุยในรายละเอียดกับทางคุณธนาซึ่งจะไปคุยต่อนะครับว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างนะฮะที่จะให้ไปเกิดโทษนะครับคือถ้ามีโทษก็น้อยที่สุดนะฮะซึ่งเดี๋ยวกำลังจะไปหารือกันครับแต่ว่าแน่นอนกีฬาตะกร้อก็เป็นกีฬาความหวังของประเทศไทยนะครับเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดในฐานะคณะกรรมการโอลิมปิกที่จะผลักดันให้ไม่ได้โดนโทษอะไรร้ายแรงแล้วก็ค่อยไปคว้าเหรียญทองกันในเอเชียนเกมต่อไป
5: ขณะที่ความคืบหน้าการเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมครั้งที่34ของมาเลเซียจากการประชุมมนตรีซีเกมครั้งล่าสุดเจ้าภาพแจ้งว่าจะจัดการแข่งขัน38ชนิดกีฬาในขณะที่ประเทศไทยขอเสนอเพิ่มไปอีก8ชนิดกีฬาคือเรือพายเรือแคนูมวยปล้ำฮอกกี้น้ำแข็งยูยิสูบรรจักกีฬาใหม่คิกบ็อกซิ่งและเทคบอลซึ่งต้องรอผลสรุปอีกครั้งทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อม BGTC เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนโดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยชุด U23 กล่าวว่าสำหรับ3เกมนี้ก็จะพยายามทำตามแทคติกโค้ชและทำผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดทั้งนี้ทีมชาติไทยชุด U23 จะลงสนามอุ่นเครื่องนัดแรกวันที่3มิถุนายนเวลา 17:00 นพบกับคีร์กีซสถานโลมาลูกบุญมีนักสู้ชาวไทยวัย30ปีเดินทางถึงมาเก๊าเตรียมตัวคืนสังเวียนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ในรายการ UFC Fight Night ที่สังเวียน Galaxy Arena เขตปกครองพิเศษมาเก๊าโดยโลมาลูกบุญมีนักสู้จากจังหวัดบุรีรัมย์จะพบกับแจ็คเกอรีนอาโมริมคู่ต่อกรชาวบราซิลวัย30ปีซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ต่างจากโลมาชนะมา4ไฟต์ติดต่อกันก็จะมาแพ้คะแนนมิซูกิอิโอนุเอะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาสำหรับรายการนี้คู่หลักเริ่มเวลา 18:00 ส่วนคู่ของโนมานลูกบุญมีจะขึ้นสู้เป็นคู่แรกเริ่มเวลาประมาณ 15:00 พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
24: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
23: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
24: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
23: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
25: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
26: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่าง แม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
25: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้

0: ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493โทรศัพท์023547391-2องค์การเพศสัจกรรมขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่มีผลงานนวัตกรรมระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี TRL ตั้งแต่ระดับ6ขึ้นไปสมัครเข้าร่วมโครงการ GPO Ignite โปรแกรมรุ่นที่4เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพรับทุนสนับสนุนพร้อมคำปรึกษาเฉพาะด้านการสนับสนุน

0: ด้านการขึ้นทะเบียนและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสร้างโอกาสทางธุรกิจกับองค์การเภสัชกรรมโดยหัวข้อนวัตกรรมที่เปิดรับสมัครได้แก่ด้านป้องกันและรักษาโรคด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์และด้านแพลตฟอร์มการรักษาและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31พฤษภาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมองค์การเภสัชกรรมโทรศัพท์022038112กลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่24 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิการตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานของไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนพร้อมด้วยเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทโดยผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพข่าวรับสมัครงานหรือ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง10มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและนักวิชาการเงินบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราโดยผู้ที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานหัวข้องานราชการกรมการจัดหางานโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวิธีปฐมพยาบาลเด็กเมื่อเลือดกำเดาไหลท่านผู้ฟังครับเลือดกำเดาไหลเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็กโดยมักเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กเล็กอายุประมาณ 2-3 ขวบไปจนถึงวัยประถมต้นและมักหายได้เองเมื่ออายุโตขึ้นซึ่งปกติมักมีอาการเลือดออกที่ไม่รุนแรงและเลือดมักหยุดได้เองภายใน 5-10 นาทีโดยเลือดกำเดาไหลสามารถเกิดได้จากการแคะแกะเกาบริเวณจมูกอย่างแรงจนทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณเยื่อบุจมูกแตกง่ายหรืออาจเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าหรือศีรษะหรือมีโรคประจำตัวเช่นโรคภูมิแพ้เป็นต้นรวมถึงอาจได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งได้เช่นกันนะครับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ให้ข้อมูลวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเด็กมีเลือดกำเดาไหลดังต่อไปนี้ 1. ให้เด็กนั่งตัวเอียงไปข้างหน้าและให้ศีรษะก้มลงเล็กน้อยเพื่อให้เลือดไหลออกทางจมูกแทนที่จะไหลลงคอซึ่งอาจทำให้เด็กอาเจียนออกมาเป็นเลือดจากที่กลืนเข้าไป 2. ใช้มือบีบจมูกบริเวณปีกจมูกเบาๆในข้างที่มีเลือดกำเดาไหลอย่างน้อย10นาทีและหากเลือดยังไม่หยุดไหลนานเกิน30นาทีให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์ นอกจากนี้วิธีป้องกันเบื้องต้นไม่ให้มีเลือดกำเดาไหลทำได้ดังนี้ครับ 1. ป้องกันมิให้บริเวณเยื่อบุจมูกแห้งเพื่อลดอาการคันและการแคะจมูกโดยการใช้น้ำเกลือหยอดจมูกหรือทาวาสลีนเคลือบในรูจมูกก่อนนอน 2. ดูแลอากาศในห้องนอนไม่ให้แห้งเกินไป 3. การรับประทานผักผลไม้หรือวิตามินซีเพื่อช่วยให้หลอดเลือดฝอยในจมูกแข็งแรงมีโอกาสเกิดเลือดกำเดาไหลน้อยลงทางด้านนายแพทย์กรวิทย์กิติศรีรุ่งเรืองแพทย์เฉพาะทางโสตศนาสิกในเด็กยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหากเด็กมีเลือดกำเดาไหลนานกว่า30นาทีหรือมีอาการซึมกระสับกระส่ายควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะช็อกได้รวมถึงกรณีที่มีการอาเจียนเป็นเลือดหรือมีจ้ำเลือดตามร่างกายก็ควรได้รับการประเมินจากแพทย์โดยเร็วทั้งนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นได้โดยเฉพาะในเด็กที่มีโรคประจำตัวหรือโรคภูมิแพ้เนื่องจาก PM 2.5 ไม่ได้ประกอบด้วยเพียงฝุ่นขนาดเล็กเท่านั้นแต่ยังมีสารเคมีสารก่อมะเร็งและโลหะหนักซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ลึกถึงถุงลมปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อีกด้วยนะครับและเมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดก็สามารถถูกพาไปยังอวัยวะต่างๆเช่นสมองหัวใจปอดและไตส่งผลให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้อีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวิธีปฐมพยาบาลเด็กเมื่อเลือดกำเดาไหลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธาราวุธวิชัยดิษฐ์และนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
6: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์เพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: แกพร้อมโอน
1: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วอะคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
2: ทำอะไรได้บ้าง
1: ตอบได้ปะ
3: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
2: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
1: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี
4: ้พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
5: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
4: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
6: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจน

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: 7เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
2: ่
1: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก้มเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยตราสัญลักษณ์ออกแบบเป็นเลข5สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเลข0สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศก้าวสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงในการยกระดับความร่วมมือทางทหารการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมอดิษฐ์นาถขวัญการสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีเครนถล่มทับรถไฟยืนยันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแนวทางบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างแต่หากดำเนินการอาจทำให้โครงการล่าช้าและเกิดข้อพิพาทตามมาน
11: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบปะทุถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลยพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียและประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่และการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้วชวิสาประทุมมารายงาน
1: บราซิลผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปที่ลดชั่วโมงการทำงานเหลือเพียง5วันต่อสัปดาห์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของบราซิลผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปที่ลดชั่วโมงการทำงานลงเหลือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากเดิม44ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยไม่มีการลดค่าจ้างและมีวันหยุดพักผ่อน2วันต่อสัปดาห์โดยสมาชิกสหภาพแรงงานและพรรคฝ่ายซ้ายร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในบราซิลขณะที่นางเอริก้าฮิลตันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคสังคมนิยมและเสรีภาพของบราซิลระบุว่าตารางการทำงาน6วันต่อสัปดาห์ถือเป็นสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมที่พรากความหวังและศักดิ์ศรีไปจากประชาชนอย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำภาคธุรกิจในบราซิลต่างออกมาคัดค้านต่อกฎหมายปฏิรูปดังกล่าวโดยเตือนว่าการลดชั่วโมงการทำงานอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทและอาจนำไปสู่การเลิกจ้างงานได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
14: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
15: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
16: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรค
17: ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 20,000 คนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คน
16: องค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คน
17: ร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
18: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการนกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
19: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
20: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตาม

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอันดามันเช็คอินทางโสทมเกียรติ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569นะคะสิ้นเดือนของเดือนพฤษภาคมแล้วล่ะค่ะในช่วงของปี2569อยู่กับดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์ค่ะทางโสทมเกียรติ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะและทางเพจ Facebook โสทมเกียรติเรดิโอค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าเช็คอินเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะได้ไปร่วมกิจกรรมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชนค่ะเพื่อที่จะสื่อสารในเรื่องของนโยบายและทิศทางการพัฒนาเมืองซึ่งผู้ร่วมในกิจกรรมนะคะมีทั้งรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะคะของการจัดกิจกรรมในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบประชาชนก็ได้สื่อสารในหลากหลายเรื่องราวแล้วก็คลี่ในประเด็นร้อนหรือว่าปมร้อนนะคะที่ท่านเดินทางมารักษาการในตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตในช่วง30วันตามข้อสั่งการของทางกรมการปกครองนะคะซึ่งนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีทางด้านปภ.ค่ะท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตก็มาร่วมในการสื่อสารเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานป้องกันและเขาเรียกว่าป้องกันอุบัติภัยในช่วงของอุทกภัยอะค่ะแม่ดิฉันได้ยินเสียงฟ้าร้องข้างนอกแล้วก็มันดังเข้ามาในห้องส่งนี้ทำให้สติหลุดได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมใครที่ตอนนี้ใครที่กำลังเดินทางอยู่นะคะสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็มีฝนตกลงมานะคะในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยแล้วก็ให้เดินทางด้วยใจเย็นๆร่มๆ นิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะคะในช่วงนี้แล้วก็มีอีกหลายท่านค่ะอย่างเช่นทางท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เข้าร่วมในกิจกรรมวันนี้ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะคือคุณสุภกรสุวรรณค่ะนายกสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตนะคะที่จะมาสื่อสารเชิญชวนร่วมกิจกรรมภูเก็ตไพร์ฟรัชวัล2026นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่เดือนไพร์มันนั่นเองค่ะเดือนมิถุนายนนะคะเพื่อที่จะสื่อสารกิจกรรมในเรื่องของภูเก็ตไพร์พาเลทหรือว่ากิจกรรมพาเลทที่ยิ่งใหญ่นะคะหลายคนคงจะรอติดตามนะคะจะมีอยู่ในวันที่7มิถุนายนนี้ค่ะหลายเรื่องราวที่จะนำมาเช็คอินค่ะนั่นคือเรื่องราวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนอกเหนือจากนั้นค่ะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเป็นทางครม.เห็นชอบโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟสที่2ค่ะซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ค่ะในการที่จะคืนครูหรือว่าส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีอาชีพครูนะคะกับสู่ภูมิลำเนาค่ะเพื่อที่จะพัฒนาภูมิลำเนาบ้านเกิดนะคะในตำแหน่งของครูเพื่อที่จะส่งเสริมให้เยาวชนนั้นได้มีการศึกษาที่ดีที่ยั่งยืนค่ะรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมกนี่แหละค่ะใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ค่ะเป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้าหรือ EV เพื่อเชื่อมโยงหรือว่าเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบรถไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะนอกจากนั้นในช่วงท้ายค่ะมีโอกาสได้พูดคุยนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนโครงการหรือว่าจัดโครงการร่วมใจไกลเกลี่ยนะคะปี2569กับศาลอุทธรภาค8ค่ะโดยทางท่านรัชตะนะคะเป็นช่วงนี้เขาเรียกว่าท่านมาดำรงตำแหน่งนะคะเป็นท่านเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงานะคะศาลชั้นต้นจังหวัดพังงาแล้วก็มาอยู่ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรภาค8นะคะก็จะมาพูดคุยในเรื่องของโครงการร่วมใจไกลเกลี่ยปี2569โดยศาลอุทธรภาค8จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วมาติดตามรายละเอียดที่จะนำเรื่องราวต่างๆนี่แหละค่ะมาเช็คอินให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ติดตามรับทราบกับรายการอันดามันเช็คอินค่ะ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
0: ค่ะนั่นคือข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวเนื่องกับครูค่ะแล้วก็เราเริ่มมาเช็คอินข่าวแรกกันในรายการอนันต์บัญชีอินทางสวทเกียรติ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ยังคงอยู่กับดิฉันณภัณฑ์ปรายพันธ์ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องแรกค่ะเชื่อมต่อค่ะในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟสที่2ค่ะหรือครูคืนถิ่นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยค่ะพร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้กลับมารับราชการครูในภูมิลำเนาของตนเองแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกลแบบยั่งยืนเลยทีเดียวค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะคุณผู้ฟังคะมีการดำเนินการมาในช่วงของปี2000ซึ่งจะมีการดำเนินการในเฟสที่2นี่แหละค่ะในช่วงของปี2569ไปจนถึงปี2582ค่ะโดยใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพนะคะกว่าประมาณ 16,000 คนทั่วประเทศค่ะซึ่งนักศึกษารุ่นแรกจะเริ่มเข้าศึกษาในปีการศึกษา2570ค่ะและจะทยอยบรรจุเป็นข้าราชการครูตั้งแต่ปี2574เป็นต้นไปค่ะซึ่งจุดเด่นสำคัญนะคะก็คือผู้ที่ผ่านโครงการจะได้รับการบรรจุเป็นครูในพื้นที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเองค่ะหรือพื้นที่ขาดแคลนครูจริงๆช่วยลดปัญหาการยกย้ายและการทำให้โรงเรียนในชนบทนั้นมีครูประจำการอย่างต่อเนื่องค่ะโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า5ปีก่อนที่จะเขียนขอย้ายออกนอกพื้นที่นะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลยังมุ่งพัฒนาครูยุคใหม่ให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพภาษาอังกฤษเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ในสมัยใหม่ค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลักดันคะแนนการศึกษาไทยในเวทีสากลโดยเฉพาะการประเมิน PISA ให้ดีขึ้นในอนาคตค่ะนอกจากนี้ค่ะโครงการจะถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของประเทศค่ะในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองและช่วยเติมเต็มคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะนั่นก็คือครูคืนถิ่นนะคะเฟสที่2เรามาดูบทบาทของเฟสแรกค่ะที่เชื่อว่าต้องเป็นผลสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถึงมีการผลักดันให้เกิดขึ้นในเฟสที่2ค่ะโดยการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือว่าครูคืนถิ่นในระยะแรกที่ผ่านมานะคะถือว่าประสบความสำเร็จในหลายด้านค่ะทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูการสร้างโอกาสให้คนท้องถิ่นกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลอย่างเห็นได้ชัดค่ะและตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมานะคะโครงการครูคืนถิ่นได้มีการผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการศึกษาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะเน้นในเรื่องของการคัดเลือกเยาวชนพื้นที่จริงค่ะให้กลับไปบรรจุเป็นครูในภูมิลำเนาของตนเองทำให้หลายโรงเรียนที่เคยขาดแคลนคุณครูนั้นมีบุคลากรประจำการต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะแล้วก็การศึกษาก็มีการต่อเนื่องมีการยกระดับในระดับที่ดีขึ้นค่ะซึ่งอีกหนึ่งจุดเด่นค่ะคุณฟังผู้ชมคะก็คือการพัฒนาครูให้เข้าใจบริบทชุมชนเพิ่มมากขึ้นมากกว่าการสอบแบบทั่วไปค่ะเพราะว่าผู้เข้าโครงการส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นคนในพื้นที่ค่ะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตในการที่จะกลับไปพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเองอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของภาษา ถิ่นวัฒนธรรมถิ่นและวิถีชีวิตของนักเรียนในพื้นที่นั้นๆค่ะแล้วก็สามารถที่จะออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความเป็นท้องถิ่นมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็หลายมหาวิทยาลัยค่ะได้มีการเข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่นเพื่อพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสำหรับครูคืนถิ่นทั้งด้านของทักษะวิชาชีพการใช้เทคโนโลยีแล้วก็การเรียนรู้เชิงพื้นที่ค่ะและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อให้ครูรุ่นใหม่นั้นมีสมรรถนะรอบด้านและพร้อมทำงานในโรงเรียนชนบทอย่างแท้จริงแล้วก็อยู่กับเด็กๆอยู่กับชุมชนได้ในระยะยาวค่ะซึ่งโครงการค่ะยังช่วยลดปัญหาครูย้ายออกจากพื้นที่ห่างไกลค่ะแล้วก็ผู้ที่ได้รับทุนมีเงื่อนไขต้องปฏิบัติงานในพื้นที่บรรจุต่อเนื่องส่งผลให้การเรียนการสอนหรือว่าโรงเรียนนั้นจากขนาดเล็กก็มีการพัฒนามีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยบุคลากรที่อยู่อย่างเป็นระยะเวลาที่นานกว่าเดิมค่ะแล้วก็ความสำเร็จในระยะแรกที่ผ่านมานะคะถือเป็นจุดและก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบเดินหน้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟสที่2หรือว่าครูคืนถิ่นเฟส2นั่นเองค่ะเป็นการขยายโอกาสการผลิตครูคุณภาพสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและเป็นการยกระดับการศึกษาไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนั่นก็คือ1แนวนโยบายแล้วก็1ประเด็นสำคัญที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและมีการอนุมัตินะคะเดินหน้าโครงการครูคืนถิ่นเฟสที่2นั่นเองค่ะอีก1เรื่องราวที่จะพาไปเช็คอินนะคะหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะในการใช้พื้นที่ของการลดไฟฟ้านะคะการขนส่งกับขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครค่ะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะหรือขสมกนี่นะคะใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมค่ะเป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV ค่ะเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะของประเทศนะคะให้มีความเชื่อมโยงเชื่อมต่อและสะดวกเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติค่ะมีทั้งหมด3จุดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะก็คือพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่พื้นที่ลานจอดและลานจอดสถานีเคหะค่ะแล้วก็พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางนั่นเองค่ะซึ่งพื้นที่ดังกล่าวค่ะจะถูกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ของขสมกค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ครม.ได้มีการอนุมัติให้ขสมกค่ะเช่ารถโดยสาร EV จำนวน 1,520 คันค่ะเพื่อทดแทนรถเมล์รุ่นเก่าที่มีอายุใช้งานมากกว่า 20-30 ปีแล้วค่ะโดยการเช่าพื้นที่ครั้งนี้นะคะมีระยะเวลา8ปีด้วยกันค่ะคุณฟังผู้ชมคะนับว่าเป็นการนับจากวันส่งมอบพื้นที่โดยขสมกมีแผนลงนามสัญญาแล้วก็เริ่มปรับปรุงพื้นที่ภายในปี2569นี้ค่ะแล้วก็จะทยอยรับมอบรถ EV รถแรกในปี2570ค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลนะคะได้มองว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถเมล์รถไฟฟ้าให้มีความสะดวกกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นเป็นการลดปัญหาการใช้รถยนต์ส่วนตัวค่ะและกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนนั้นหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะขณะเดียวกันก็เป็นการเบิกจ่ายหรือว่าในส่วนของขณะเดียวกันยังเป็นการนำพื้นที่ของรฟม.นี่แหละค่ะมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็เต็มศักยภาพค่ะเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับการลดไฟฟ้าการลดไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งยังถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งที่เห็นได้ว่าเป็นการพัฒนาระบบขนส่งสีเขียวค่ะเพื่อที่จะให้สิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้พลังงานไฟฟ้าหรือว่าการใช้พลังงานเชื้อเพลิงนั้นลดลงด้วยค่ะเป็นการลดมลพิษแล้วก็เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองสีเขียวของประเทศไทยด้วยค่ะนั่นคือ2เรื่องราว2ประเด็นที่น่าสนใจหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะในรายการอนามันชิคอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงนี้ก่อนจะไปพักนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าในช่วงท้ายของรายการนะคะจะเป็นเทปสัมภาษณ์ค่ะที่มีโอกาสนะคะได้รับเกียรติจากท่านรัชตะองค์วิบูลค่ะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาค่ะช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาหัวหน้า ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค8ค่ะและรวมไปถึงได้มีการพูดคุยร่วมกันกับนางสาวนารีรัตน์ทองลิ่มผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค8ถึงการเดินหน้าโครงการร่วมใจไกลเกลี่ยปี2569ค่ะเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทและส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของพี่น้องประชาชนค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นในช่วงท้ายของรายการจะไปติดตามในส่วนนี้กันนะคะคุณฟังคะศาลอุทธรณ์ภาค8ค่ะมีอำนาจในการพิจารณาจัดการคดีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนไม่ว่าจะเป็นกระบี่ชุมพรนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตระนองและสุราษฎร์ธานีเพราะฉะนั้นในโครงการร่วมใจไกลเกลี่ยปี2569ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากแต่ก่อนจะไปติดตามในช่วงท้ายค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามว่ากิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชนในวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่โรงแรมดึกพาโก้ภูเก็ตนะคะก็มีสื่อมวลชนค่ะแล้วก็มีถึงอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงส่วนราชการหลายหน่วยเลยทีเดียวค่ะเข้าร่วมจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีทางด้านนายณภัทรเอมอนค่ะผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นประธานในกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชนค่ะไปภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญของจังหวัดภูเก็ตเพื่อสื่อสารทิศทางการพัฒนาและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างรัฐเอกชนและสื่อมวลชนเพื่อที่จะสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและทุกพื้นที่รับข้อมูลข่าวสารและร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปพร้อมกันค่ะในการแถลงข่าวนะคะอย่างที่บอกอย่างที่เกริ่นในช่วงต้นรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะว่านอกเหนือจากท่านรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะก็ยังมีท่านปภ.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคุณสุกรสุวรรณค่ะนายกสมาคมภูอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ตนะคะร่วมแถลงข่าวร่วมสื่อสารในภารกิจของตนเองค่ะเพื่อที่จะสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าในส่วนของทางปภ.หรือว่าหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตก็พูดในเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนหนูทกภัยในพื้นที่ในช่วงนี้แหละค่ะอย่างที่เกริ่นมาหรือว่ากล่าวมาในหลายรายการแล้วค่ะว่าประเทศไทยมีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนในปี2569อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมแล้วก็ฝนแรกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้นหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะก็กระหน่ำตกกันอย่างต่อเนื่องมีปริมาณฝนสะสมเป็นจำนวนมากหลายพื้นที่ก็มีน้ำท่วมขังน้ำรอระบายนะคะทางปภ.เองทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการออกประกาศไปแล้วถึง3ฉบับด้วยกันค่ะในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการย้ำนะคะว่าจากทางราชการอย่างใกล้ชิดล่าสุดก็มีประกาศไปเมื่อวานนี้ล่ะค่ะที่จะเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่28ก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569เฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากก็อย่าลืมขนของเคลื่อนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูงนะคะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงที่ดินโคลนถล่มหรือดินสไลด์นั้นทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็แจ้งในเรื่องของการเตรียมพื้นที่นะคะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมมีการจัดดูแลเจ้าหน้าที่บุคลากรเครื่องจักรกลหนักเครื่องจักรกลเล็กนะคะในการที่จะออกไปดูแลพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงสื่อสารเข้าใจสายด่วน1784ค่ะของสายด่วนนิรภัยที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาหรือพบเห็นสาธารณภัยสามารถแจ้งสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงถือได้ว่าในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านสุรวดีนะคะก็แจ้งพี่น้องสื่อมวลชนนะคะนำเสนอไปในส่วนของการเตรียมความพร้อมไม่ว่าในเรื่องของการแจ้งผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยนะคะในเรื่องของข้อความแจ้งเตือนนะคะเมื่อเสี่ยงหรือว่าเมื่อที่อาจจะเกิดภัยเหล่านี้ก็มีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันถือว่าภาพรวมเหล่านี้ค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรก็เน้นย้ำในเรื่องของทางน้ำนี่แหละค่ะต้องโปร่งเพื่อที่จะให้น้ำสามารถมีทิศทางไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมาอย่างต่อเนื่องหรือว่ามีปริมาณฝนตกสะสมค่ะข้อสงสัยในประเด็นนี้ทางสื่อมวลชนเองก็ไม่ได้สักถามมากนะคะก็มีข้อห่วงกังวลเตือนไปยังพี่น้องประชาชนในเรื่องของการ ดำเนินการก่อสร้างทางหรือว่าการอุโมงค์อะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะก็ต้องฝากไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างแขวงทางหลวงภูเก็ตหรือว่าแขวงทางหลวงชนบทในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะคะก็ฝากถึงการทำงานที่ส่งผลให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างปลอดภัยและก็สะดวกในช่วงหน้าฝนนี้ด้วยค่ะยังไงก็แล้วแต่ด้วยความห่วงใยค่ะในช่วงของการเดินทางในช่วงนี้ก็อย่าลืมนะคะพกร่มเสื้อกันฝนแล้วก็เผื่อระยะเวลาของการเดินทางไว้ให้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถที่จะดำเนินการได้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดในทุกกิจกรรมที่เราตั้งเป้าในการเดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตในช่วงนี้ค่ะด้วยความห่วงใยจากรายการอันดามันเช็คอินทางโซลทอมเกตเอฟเอ็ม 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทางสวทภูเก็ตด้วยนอกเหนือจากนั้นค่ะทางนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้มาพูดคุยในหลายประเด็นค่ะในเรื่องของการพื้นที่สีเขียวนะคะหรือว่าเรือนจำเก่าที่กำลังปรับปรุงแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่สาธารณะหรือว่าสวนสาธารณะหรือว่าเป็นปอดให้กับคนภูเก็ตแห่งใหม่นั่นเองค่ะว่ามีการดำเนินการไปแล้วในหลายจุดด้วยกันค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะสร้างเป็นปอดให้กับพื้นที่ปอดนะคะพื้นที่สะอาดพื้นที่สีเขียวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเดินหน้ามาแล้วกว่า 80% ค่ะแล้วก็คาดว่าจะเปิดให้พี่น้องประชาชนใช้บริการได้ในปี2569นี้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีแผนการก่อสร้างอาคารจอดรถเพื่อรองรับการใช้งานและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่ย่านเมืองเก่าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะปิดท้ายกันในกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชนค่ะก็คือกิจกรรมภูเก็ตไพร์เฟสติวัล2026นะคะที่จะเริ่มกิจกรรมกันในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ29พฤษภาคมด้วยการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดค่ะกับพี่ๆน้องๆ LGBTQIAN+ นะคะก็ถือได้ว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเริ่มเดือนมิถุนายนหรือว่า Pride Month นะคะกับกิจกรรมหรืองานนะคะภูเก็ตPride Festival 2026นะคะในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตยังคงคอนเซปต์เดิมค่ะในเรื่องของเดือนมิถุนายนก็คือเปิดป่าตองปิดในเมืองนั่นเองนะคะเปิดป่าตองก็คือเปิดเดือน Pride Month กันกับกิจกรรมภูเก็ต Pride Festival 2026ในพื้นที่ของป่าตองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองก็เริ่มกิจกรรมกันตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมค่ะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดมีการทอล์กนะคะมีพรายทอล์กนะคะที่จัดขึ้นที่โรงละครของไซมอนคาบาเร่ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของการประกวดนะคะมิสควีนอันดามันนะคะเฟ้นหานางงามนะคะสาวงามหรือว่า LG หรือว่าพรายกลุ่มนี้ล่ะค่ะกลุ่มสาวงามแบบที่เราบอกว่างามจริงๆนะคะเป็นคนที่11ของปี2569แล้วก็ยังมีในส่วนของพรายพาเลทค่ะที่ขบวนพาเลทที่ยิ่งใหญ่ตระการตานะคะในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ค่ะจบภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026ในวันที่7มิถุนายนแล้วในช่วงปลายเดือนค่ะเดือนมิถุนายนวันที่27ก็จะเจอกับภูเก็ตPride City ค่ะใหม่เขตเทศบาลนครภูเก็ตและย่านเมืองเก่าภูเก็ตจะเป็นอย่างไรความคืบหน้ามาติดตามกันนะคะส่วนนอกเหนือจาก3ประเด็นหลักที่มีการจัดให้พูดคุยสื่อสารกับสื่อมวลชนเพื่อที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็มีการถามในส่วนของท่านปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วค่ะก็ต้องยอมรับในส่วนของประเด็นร้อนๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วงนี้ล่ะค่ะกับห้าเสือหรือห้าสิงของจังหวัดภูเก็ตที่มีการยกย้ายไปช่วยราชการในกรมการปกครองจำนวน30วันนะคะเมื่อท่านรักษาการปลัดจังหวัดค่ะท่านลงมาจากเวทีในการสื่อสารแล้วจบนะคะทางสื่อมวลชนเองก็ตั้งคำถามหรือว่าสัมภาษณ์ท่านรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตค่ะในการคลี่ประเด็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมบ้างเท่าหรือกระแสข่าวของสวยป่าตองนี่แหละค่ะที่เดินหน้าไปแล้วยังไงท่านลงมาปั๊บท่านก็ไม่ได้รีรอนะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทันทีค่ะโดยรักษาการผู้ปลัดจังหวัดนะคะก็คือท่านณภัทรเอ็มออนค่ะผู้ตรวจราชการกรมการปกครองค่ะมารับตำแหน่งเป็นรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างนี้เลยค่ะว่า3ปมปัญหาที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นกรณีบุกรุกพื้นที่หาดฟรีดอมหรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่หาดบางทอและก็ร้องเรียนในเรื่องของการเรียกรับสวยจากสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองซึ่งท่านเองก็มีระยะ ะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าติดตามปมประเด็นปัญหานะคะภายใน30วันซึ่งท่านก็เร่งดำเนินการให้ตามกระบวนการนี้แหละค่ะเพื่อที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและก็สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยนะคะท่านก็กล่าวด้วยนะคะว่า3ประเด็นใน3ประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนและสังคมและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตโดยตรงค่ะก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในละค่ะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดพร้อมบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในกรอบ30วันนะคะที่ท่านได้รับภารกิจมาแล้วก็มารักษาการในตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งสำหรับกรณีหาดฟรีดอมค่ะจะมีมาตรการตรวจสอบประเด็นการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการเข้าถึงพื้นที่ของประชาชนอย่างเป็นธรรมส่วนหาดบางเท่าค่ะจะเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบของทางราชการขณะที่ในส่วนของข้อร้องเรียนในเรื่องของสวยหรือว่าการรับเงินหรือว่าการรับผลประโยชน์จากสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองนะคะจะมีการตรวจสอบเชิงลึกค่ะหากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกระทำผิดจะดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายอย่างต่อเนื่องและเด็ดขาดแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะท่านก็บอกเลยนะคะว่าจะเร่งสักสางทั้ง3ประเด็นปัญหาที่ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญเพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสแก้ไขปัญหาตรงจุดและทำให้การบริหารราชการของจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าสู่ภาวะปกติเป็นประสิทธิภาพและก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงเพื่อบ้านเมืองเรานะคะในสิ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะต้องยอมรับว่าท่านเป็นคนเก่งเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของการสื่อสารนะคะความชัดเจนทั้งหมดนะคะท่านณภัทรเอมอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ต้องติดตามกันต่อละค่ะว่า3ประเด็นร้อนนะคะที่ทางท่านอนุทินชาญวีรกูลเองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความคืบหน้าของพี่น้องประชาชนจากนั้นก็สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกฝ่ายแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองมหาดไทยนะคะหรือว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาและคืนพื้นที่สาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพราะพื้นที่ของชาตินะคะที่ดินของชาติไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งค่ะนั่นคือเรื่องราวที่น่าเช็คอินค่ะที่นำมาฝากให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ชมผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับในรายการอนามันชิกอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะยังคงอยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะในช่วงท้ายของรายการค่ะผู้ฟังคะจะไปติดตามเทปสัมภาษณ์นะคะเป็นการพูดคุยค่ะไม่ว่าจะเป็นในการพูดคุยร่วมกันกับท่านรัชตะองค์วิบูลค่ะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค8และร่วมพูดคุยกับนางสาวนารีรัตน์ทองลิ้มผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค8ถึงการเดินหน้าโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลอุทธรณ์ภาค8ค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าศาลอุทธรณ์ภาค8ค่ะอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการคดีความในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนก็คือกระบี่ชุมพรนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตระนองและสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยปี2569ดำเนินการมาครับปีที่ผ่านมาก็มีค่ะแล้วก็เชื่อมั่นค่ะว่าพี่น้องประชาชนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อคดีความเข้าไปสู่ชั้นอุทธรณ์แล้วเราสามารถที่จะไกล่เกลี่ยกันได้อีกหรือรายละเอียดจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราพักกันแล้วก็ไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะคะกับทิปสัมภาษณ์ท่านรัชตะและคุณนารีรัตน์นะคะผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค8แต่ก่อนจะไปติดตามค่ะดิฉันเองเนาะพันพรายพันต้องขออนุญาตลาคุณฟังคุณชมไปก่อนนะคะเพื่อที่จะสะดวกแล้วก็ให้ต่อเนื่องในการรับข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนในรายการอนามันชิกอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะโดยคุณฟังสามารถติดตามได้ในช่วงของวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเวลาดีๆค่ะ 14:10 นโดยประมาณถึง 15:00 นแล้วกลับมาเจอกันนะคะกับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้ดิฉันณภัณฑ์พายพันธ์ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการน้ำมันเช็คอินค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับดิฉันว่าพันธ์ไพพันธ์นะคะอาจจะแปลกนิดนึงเราไม่ได้อยู่กันในห้องส่งค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ศาลอุทธรณ์ภาค8ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตมีโครงการดีๆค่ะจะมาพูดคุยนะคะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ชมผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกับโครงการร่วมใจไกลเกลี่ยปี2569ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะจะเป็นยังไงวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาค่ะช่วยทำงานชั่วคราวนะคะผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค8รวมไปถึงผู้ประนีประนอมของศาลอุทธรณ์ภาค8ด้วยจะเป็นท่านไหนนั้นเดี๋ยวเราจะทักทายท่านแล้วก็ให้ท่านแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับคุณฟังผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่าน
1: สวัสดีครับ
0: ที่จะต้องให้ท่านรัชตะแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับกับผมนายรัชตะองค์พิบูลนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงานะครับช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาอุทธรณ์ภาค8ครับผม
0: ค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะ
2: สวัสดีค่ะนายรัชทองลิ่มค่ะเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำศาลอุทธรณ์ภาค8ค่ะ
0: ผมจะต้องเริ่มต้นแล้วค่ะว่าโครงการร่วมใจไกลเกลี่ยปี2569คือโครงการอะไรคะท่านรัชตะคะ
1: ครับโครงการนี้นี่มาจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกานะครับซึ่งตามนโยบายที่ว่าคุณธรรมนำทางสร้างศรัทธาพัฒนาคุณภาพนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาการไกลเกลี่ยนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับกระบวนการไกลเกลี่ยของศาลยุติธรรมเนี่ยให้แพร่หลายไปยังประชาชนนะครับซึ่งจะให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศเนี่ยร่วมดำเนินการพร้อมกันนะครับ
0: ก็แสดงว่าเป็นโครงการที่ทุกศาลทุกระดับเนี่ยก็คือดำเนินการในโครงการแบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่คร
0: ับ ระยะเวลาค่ะท่าน
1: ระยะเวลาจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2568นะครับจนมาถึงประมาณช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ครับ
0: ก็คือแต่ตอนนี้เราก็คือแสดงว่าเป็นช่วงปลายโครงการแล้วล่ะก็คือจะต้องมาลิงทำความเข้าใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนทราบนอกเหนือจากท่านเองนะคะน่าจะจำกันได้แล้วว่าตำแหน่งก็คือเกี่ยวเนื่องเลยกับการไกลเกลี่ยแต่ในส่วนของตำแหน่งผู้ประนีประนอมค่ะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับโครงการบ้างครับ
2: คือหน้าที่หลักของผู้ประนีประนอมนะคะก็คือช่วยชี้แจงว่าขั้นตอนการไกลเกลี่ยเป็นอย่างไรช่วยเหลือศาลในการไกลเกลี่ยเพื่อให้คู่ความสามารถคุยและตกลงกันมากง่ายขึ้นโดยไม่ต้องดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะ
0: ในส่วนของการไกลเกลี่ยในชั้นศาลอุทธรณ์ภาคนะภาคนะคะท่าน
1: ภาคแป
0: ดโดยปกติแล้วเราจะถ้าเป็นพี่น้องประชาชนจะคุ้นเคยในส่วนของศาลระดับต้นๆหรือว่าศาลชั้นต้นหรือว่าศาลจังหวัดในส่วนนี้พอมาถึงระดับภาคหรือว่าแบบระดับศาลอุทธรณ์เราต้องไกลเกลี่ยกันด้วยหรอคะ
1: ถึงแม้ว่าคดีจะผ่านการพิจารณาพิพากษามาแล้วนะครับแต่ว่าในการไกลเกลี่ยเนี่ยกฎหมายเนี่ยบังคับว่าจะต้องมีในทุกกระบวนการของศาลนะครับเพราะว่าต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้รับความพอใจนะครับในการพิจารณาคดีอย่างถึงที่สุดนะครับถึงแม้ว่าการพิพากษาคดีเนี่ยอาจจะได้ความระดับความเป็นธรรมในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นการพิพากษาคดีโดยศาลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคดีนี้จบลงด้วยการตกลงกันของคู่ความทุกฝ่ายเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
0: ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยที่หนูจะคิดว่ามันเป็นการลดข้อกังขากับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกระบวนการทั้งสองฝ่ายได้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ตรงจุดนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเข้ามาไปส่วนร่วมกับโครงการอย่างเขาเรียกว่าผู้ที่ทั้งฝ่ายเจ้าทุกหรือว่าฝ่ายคู่กรณีอย่างเงี้ยผู้ฝ่ายไหนจะต้องเป็นคนมายื่นร้องเพื่อที่จะเข้าสู่โครงการคะ
1: ถ้าคดีมาสู่ศาลแล้วนะครับมีสู่ศาลส่วนใหญ่จะเป็นผู้อุทธรณ์นะครับจะเป็นคดีชั้นอุทธรณ์จะเป็นผู้อุทธรณ์ที่จะยื่นคำร้องเข้ามานะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยในชั้นอุทธรณ์นะครับแต่ว่ากระบวนการจริงๆเนี่ยสามารถมาได้ในอีกลักษณะหนึ่งนะก็คือนอกจากจะมีการยื่นคำร้องเข้ามาแล้วทางศาลเองศาลอุทธรณ์ภาค8ก็สามารถที่จะคัดเลือกนะคดีเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยในชั้นนี้ได้ด้วย
0: โอ้ถ้างั้นต้องโยงกลับไปที่ผู้ประนีประนอมละค่ะว่าพอเราเข้าสู่กระบวนการแล้วบทบาทของเราหลักๆคืออะไรในการทำความเข้าใจกับผู้ที่มายื่นขอร่วมไกลเกลี่ยค่ะ
2: บทบาทของเราหน้าที่หลักเลยนะคะเมื่อมีคู่ความทั้งสองฝ่ายมานะคะเราก็หลังจากแนะนำขั้นตอนแล้วช่วยไกลเกลี่ยแล้วคือเราอะค่ะต้องคงความเป็นกลางในการรับฟังเหตุผลของทั้งสองฝั่งนะคะโดยการที่การไกลเกลี่ยเนี่ยค่ะเป็นการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันที่ยุติธรรมที่สุดและให้คู่ความอะค่ะสามารถแบบได้รับผลประโยชน์ร่วมกันได
0: ้ขออนุญาตถามย้อนไปว่าเรามาเป็นผู้ไกลเกลี่ยเนี่ยเราต้องมีตำแหน่งอะไรก่อนถึงเข้ามามีบทบาทตรงจุดนี้ได้คะ
1: ครับบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการไกล่เกลี่ยแน่นอนนะผู้ดำเนินการเนี่ยจะต้องเป็นผู้ปฏิภาณอมนะครับซึ่งผู้ปฏิภาณอมเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมนะครับจากสำนักงานศาลยุติธรรมแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยมาพอสมควรนะครับซึ่งจะเข้ามาในส่วนนี้ได
0: ้เป็นทนายความไหมคะต้องมีความรู้ด้านกฎหมายอะไรยังไงบ้าง
1: ไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะว่าบุคคลที่เข้ามาเป็นผู้ปฏิภาณอมเนี่ยจะเป็นผู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพอยู่แล้วนะครับงั้นจะเป็นประโยชน์กับคดีในหลายประเภทอยู่แล้วนะครับ
0: โอ้งั้นต้องถามท่านผู้ปรินิพพานว่าเข้ามาอยู่ในกระบวนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตรงจุดนี้หรือว่าผู้ปรินิพพานจุดนี้ได้ยังไงแล้วปัจจุบันทำงานหลักคืออะไรครับ
2: ก่อนหน้านี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่

0: ของศาลแต่ละชั้นจนมาถึงศาลอุทธรณ์ภาคเนี่ยค่ะประเด็นปัญหาเรื่องไหนที่เข้าสู่กระบวนการมากที่สุดคะ
1: จะหลากหลายนะครับถ้าเป็นคดีแพ่งถ้าในเขตของจังหวัดภูเก็ตนะครับหรือในภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับที่ดินจะมีจำนวนมากนะครับแต่ว่าในชั้นนี้ที่มีการดำเนินการไกล่เกลี่ยมาเนี่ยจะเป็นคดีอาญานะครับซึ่งเป็นคดีอาญาที่เป็นความผิดที่ยอมความได้นะซึ่งในส่วนนี้จะมีโทษจำคุกนะบางครั้งเนี่ยจำเลยจะได้รับโทษจำคุกงั้นถ้าเกิดคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก็สามารถที่จะเมื่อมีการชดใช้ค่าเสียหายนะครับก็จะมีการพิจารณาในส่วนคดีอาญาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อว่ามีเหตุที่จะจำคุกไหมหรือว่าจะรอการลงโทษนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งฝ่ายผู้เสียหายเองแล้วก็ฝ่ายจำเลยด้วยครับ
0: และในส่วนของทางท่านผู้ประนีประนอมคะประเด็นปัญหาไหนที่เราหนักใจหรือว่าเราเจอบ่อยจนมองว่าเอ๊ะมันน่าจะคุยง่ายหรือเจรจาง่ายประนีประนอมง่ายกับคู่ความแต่ละกรณีคะ
2: ปัญหาความหนักใจอะค่ะหลักๆก็คือโดยส่วนใหญ่อะค่ะเหมือนปัญหามรดกนะคะท่านที่จะแบบว่าอาจจะแบบคุยกันยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่ท่านเจอ
1: ครับ
0: ก็น่าจะเกี่ยวเนื่องกันด้วยความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมคะอาจจะพูดคุยกันยากเพราะเท่าที่ฟังประเด็นปัญหามรดกไม่ว่าชั้นไหนก็จะน่าจะไกล่เกลี่ยและเจรจายากที่สุดเพราะว่าอาจด้วยความสัมพันธ์ในส่วนของความใกล้ชิดกันแล้วก็ผลประโยชน์อาจจะต้องเจรจากันเยอะหน่อยแต่ในส่วนนี้แล้วเรามีข้อจำกัดไหมคะว่าโครงการแต่ละปีแต่ละช่วงเนี่ยเรามีจำนวนเท่าไหร่จะมีวางเป้าหมายไว้ไหมคะท่าน
1: เป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยศาลยุติธรรมเนี่ยจะมุ่งเน้นในการไกล่เกลี่ยเป็นสำคัญอยู่แล้วนะครับจริงๆถึงแม้ว่าจะมีโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยนะครับในทุกปีในช่วงเวลานี้ช่วงปลายปีจนถึงกลางปีแต่กระบวนการไกล่เกลี่ยตั้งแต่ศาลชั้นต้นนะจนถึงศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็แล้วแต่ก็จะนำกระบวนการนี้เข้ามาใช้ในทุกๆมิติในการพิจารณาคดีครับ
0: แต่พอเราจบในส่วนของความไกล่เกลี่ยแล้วประนีประนอมแล้วไม่ได้ตกลงกันไม่ได้อย่างที่บอกอะค่ะก็ต้องส่งเข้าไปสู่กระบวนการศาลต่อเนื่องกันไปมีไหมคะว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่จบในชั้นไกล่เกลี่ย
1: มีบางครั้งเนี่ยบางครั้งข้อเรียกร้องไม่ตรงกันก็เป็นปกติที่จะไม่สามารถจบลงได้นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่สามารถตกลงกันได้ในชั้นนั้นแต่ประโยชน์นะครับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็อย่างน้อยก็ได้รับทราบนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีข้อเสนอหรือมีความคิดหรือมีจุดยืนแบบไหนนะเป็นเมื่อคดีคืบคลานไปสู่การพิจารณาคดีหรือก่อนพิพากษาคดีก็ยังสามารถที่จะนำข้อยืนตัวนี้มาเป็นข้อพิจารณาในการไกล่เกลี่ยได้อีกครั้งนึงงั้นการไกล่เกลี่ยไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะทำแค่ครั้งเดียวในหนึ่งคดีครับ
0: ถ้าพอไกล่เกลี่ยแล้วมันจบไม่ได้ในชั้นไกล่เกลี่ยเข้าสู่กระบวนการศาลแต่อยู่ระหว่างการที่กำลังจะพิจารณาเราก็ยื่นขอไกล่เกลี่ยได้อีกรอบ
1: ได้
0: อันนี้แหละค่ะที่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่ได้เข้าใจหรืออาจจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าการเข้ามาให้บริการหรือว่ามาขอใช้บริการของศาลในทุกระดับเนี่ยอาจจะเกิดข้อกังวลหรือว่าข้อที่แบบเขาเรียกว่าเกรงใจศาลหรืออาจจะแบบสงสัยแต่ไม่กล้าเราฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนได้บ้างคะท่าน
1: ครับศาลยุติธรรมนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการที่จะนำคดีทุกคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนะครับเพราะว่าการไกล่เกลี่ยนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าคดีสามารถที่จะจบลงได้ด้วยความพอใจของทุกฝ่ายนะครับทุกฝ่ายสามารถกำหนดความยุติธรรมได้ด้วยตัวเองนะครับถึงแม้ว่าศาลจะเป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาคดีพิพากษาคดีแต่ว่าก็เกิดจากมุมมองของศาลซึ่งเป็นแค่มิติเดียวแต่ถ้าเกิดว่าประชาชนคู่ความทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันได้ก็จะมีประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างดีที่สุดครับ
0: โอ้โหอันนี้คือแนวคิดของทางท่านนะคะที่สัมผัสมาแบบโอ้โหตลอดเลยตั้งแต่อยู่เชื่อว่าท่านเองก็อยู่มาหลายระดับของศาลยุติธรรมแล้วนะคะในส่วนของความรู้สึกของท่านปรินิพนานอมค่ะว่าจุดนี้อย่างที่สละเวลาแล้วก็จากหน้างานที่ไม่น่าจะเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงจนมาเสียสละความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาช่วยพี่น้องประชาชนมองงานไกล่เกลี่ยหรือว่างานประนีประนอมแล้วก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะ
2: คือข้อพิพาทหรือว่าปัญหาในสังคมนะคะแล้วมันสามารถเกิดได้ในทุกระดับทุกชนชั้นอยู่แล้วเราในฐานะของคนที่เป็นผู้ประนีประนอมนะคะ อยากเป็นส่วนนึงที่เสียสละมาเพื่อให้ทุกคนนะคะที่เกิดข้อพิพาทกันแล้วก็มาไกล่เกลี่ยกันเพื่อหาข้อตกลงหาข้อยุติที่ดีการเสียสละครั้งนี้ค่ะแค่อยากให้ประชาชนที่เกิดข้อปัญหาได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดลดข้อปัญหาที่จะเกิดการทะเลาะวิวาทหรือข้อโต้แย้งให้มากที่สุดค่ะ
0: นี่คือปัญหาที่ทุกกระบวนการหรือว่าทุกระดับของ

0: ารของกระบวนการศาลนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาในสังคมลดปัญหาครอบครัวเพราะว่าทุกวันนี้สังคมเราก็เกิดปัญหาจากข้อพิพาทที่เยอะมากมายเหมือนกันนะคะทั้งสองท่านให้ความรู้เกี่ยวกับร่วมใจไกล่เกลี่ยปี2569เป็นอย่างมากแล้วก็อย่างที่ท่านรัชตะกล่าวไว้ช่วงนี้แล้วค่ะว่านี่คือช่วงปลายเนาะของโครงการก็คือช่วงวันที่เดือนตุลาคมเดือนเดือนมิถุนายนสิ้นเดือนมิถุนายนก็คือวันที่30มิถุนายนนั่นเองแต่หลังจากนี้ล่ะคะท่านจะฝากถึงในส่วนของการมาขอรับบริการได้ยังไงบ้าง
1: ได้โดยตลอดนะครับถึงแม้ว่าในทุกชั้นศาลนะครับในศาลชั้นต้นเนี่ยจะมีการทั้งการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนะครับไกล่เกลี่ยหลังจากมีการฟ้องคดีแล้วคือในระหว่างพิจารณาจนถึงแม้ว่าจะมีการพิพากษาคดีแล้วคดีขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งศาลอุทธรณ์ภาค8นี่ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับคู่ความทุกฝ่ายสามารถที่จะยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยในชั้นอุทธรณ์ได้และนอกจากนี้นะครับเจ้าที่ศาลหรือแม้กระทั่งผู้พิพากษาเองนะครับก็จะมีการคัดเลือกคดีในทุกประเภทคดีที่มีความเหมาะสมในการที่จะทำการไกล่เกลี่ยเข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยด้วยครับ
0: แล้วก็ทางท่านประณีประนอมมีอะไรฝากในช่วงท้ายไหมคะ
2: ฝากติดต่อที่ศาลอุทธรณ์ภาค8นะคะถ้ามีกรณีที่ต้องการติดต่อมาที่ศาลอุทธรณ์ภาค8สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์ไก่เกียและข้อประนอมพิพาทประจำศาลอุทธรณ์ภาค8นะคะเบอร์โทร0657314929ค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ศาลอุทธรณ์ภาค8ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ภาค8ค่ะ
0: โอ้ง่ายๆค่ะช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารนะคะทั้ง Facebook Page ศาลอุทธรณ์ภาค8รวมไปถึงเว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ภาค8และหลายช่องทางค่ะมาด้วยตนเองก็ได้หรือว่าจะส่งจดหมายก็ได้เพราะว่าบางครั้งบางทีอาจจะตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยกับตัวเองแต่อาจจะการเดินทางบ้างหรือว่าการสื่อสารในยุคปัจจุบันอาจจะเข้าไม่ถึงอันนี้ก็ยังเป็นช่องทางนึงได้เหมือนกัน
1: เพิ่มเติมได้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: คือกระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลเนี่ยศาลอุทธรณ์ภาค8นอกจากที่จะมีการไกล่เกลี่ยที่ศาลก็ยังสามารถไกล่เกลี่ยออนไลน์ได้ด้วยนะครับ
0: โอ้โหนี่แหละค่ะหลายช่องทางเลยทีเดียวเป็นการลดช่องว่างทางกฎหมายค่ะอันนี้ฟังแล้วสรุปได้เลยค่ะว่าทุกกระบวนการของศาลยุติธรรมทุกระดับก็คือการลดช่องว่างทางกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนและกฎหมายก็ไม่ได้อยู่ในเรื่องของคำว่าไกลตัวคำว่าไม่รู้ไม่ทราบตอนนี้มันปิดช่องทางได้ด้วยการที่ทุกระดับมีการเปิดโอกาสให้เข้าถึงแล้วก็ศึกษาหาความรู้ได้เหมือนกันนอกเหนือจากนี้ละค่ะท่านผู้ประณีประนอมเองก็ฝากบอกเลยค่ะว่าการเสียสละเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมงานประณีประนอมได้ไหมคะ
2: ค่ะก็ผู้ที่มีปัญหาข้อพิพาทนะคะศาลอุทธรณ์ภาค8ยินดีเป็นกลางที่จะช่วยไกล่เกลี่ยท่านทุกกรณีนะคะยินดีที่จะให้คำปรึกษาท่านในการไกล่เกลี่ยข้อปัญหาต่างๆค่ะ
0: โอเคปิดท้ายจบค่ะท่านรัชตะค่ะฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะ
1: ครับผมอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับทุกปัญหานะครับสามารถที่จะหาทางออกได้แล้วก็โดยเฉพาะศาลอุทธรณ์ภาค8หรือทุกๆศาลในศาลยุติธรรมอยู่ที่ไหนก็ไกล่เกลี่ยได้นะโดยการนำระบบออนไลน์มาทำการไกล่เกลี่ยเพราะนั้นศาลยุติธรรมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดประชาชนจะนำคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยครับ
0: เข้าใจเข้าถึงลดช่องว่างด้านกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยหรือว่ามีข้อสงสัยข้อตั้งคำถามหรือว่าได้รับกับตัวเองนะคะมีข้อพิพาทอยู่ก็สามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค8หรือผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือเว็บไซต์นะคะมาติดต่อได้วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่สละเวลาด้วยอย่างแล้วว่าเพื่อพี่น้องประชาชนในทุกรูปแบบในการให้บริการจริงๆนะคะแล้วก็อย่าให้คิดค่ะว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวเข้ามาปรึกษาได้อย่างที่ท่านรัชตะบอกค่ะว่าทุกศาลในทุกระดับพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงวันนี้ดิฉันพันพายพันค่ะท่านรัชตะรวมไปถึงท่านผู้ประณีประนอมศาลอุทธรณ์ภาค8ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมรายการทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และทางแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะในส่วนของรายการธรรมชาติวันนี้ต้องขออนุญาตทั้ง3ท่านเราทั้ง3ท่านขออนุญาตลาคุณผู้ฟังผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ71จังหวัดทั่วทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงประสานแจ้งเตือนไปยังกรุงเทพมหานครและอีก71จังหวัดได้แก่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้9จังหวัดรวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงริมชายฝั่งทะเลอันดามันในจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตให้เตรียมความพร้อมรับมือทางนี้ปภ.ได้กำชับให้ทุกจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าพร้อมเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
5: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
7: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKSผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเป็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันโดยมีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วโดยสารเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจนพศรแก้วคำรายงาน
5: สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้เข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาวันที่30และ31พฤษภาคมนี้สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช2569โดยเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 นแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
11: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติ

ติดในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

างคะต้อนรับคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะเพลงนี้นะคะเริ่มต้นการเดินทางของเราสปอร์ตทูเดย์ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตโดยนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศรวมไปถึงคณะกรรมการบริหารของเราด้วยนะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดีๆแบบนี้บ่ายสามโมงนิดๆเนาะไปจนถึง4 โมงเย็นโดยประมาณจากนี้ไปมีเพลงเพราะๆรอคุณอยู่นะแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะงานกีฬามาฝากคุณโอบอกได้เลยว่าหลายงานมากๆและเป็นระดับแบบนานาชาติด้วยนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการการันตีอย่างหนึ่งในส่วนของศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตเรานอกเหนือจากการเป็นเมืองท่องเที่ยวนะที่โด่งดังระดับโลกแล้วเนี่ยคุณฟังก็ยังขานรับในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่สอดรับนะคะสร้างความเชื่อมั่นว่าภูเก็ตเรามีศักยภาพในส่วนของการจัดอีเวนต์กีฬาใหญ่ๆในระดับนานาชาติหลายๆงานหนึ่งในนั้นที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้ก็คือวอลเลย์บอลโลกนึกออกไหมโอ้โหคนเยอะมากแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะสำหรับวอลเลย์บอลในครั้งนั้นและยังมีแบดมินตันที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเป็นการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติแต่แบดมินตันนี้นะคุณฟังเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอบรับดีแล้วปีนี้โอ้โหยิ่งกว่าค่ะเพราะว่ามีแพลนจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยเดี๋ยวตู่มีรายละเอียดมาบอกกันเนาะเพราะว่าเพิ่งมีการประชุมกันไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมดีๆของลากูน่าสำหรับมาราธอนลากูน่าภูเก็ตในปีนี้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนเดี๋ยวมีรายละเอียดมาเน้นมาย้ำมาฝากประชาสัมพันธ์กันเช่นเคยติดตามกันได้จากนี้ไปกับ Spot Today นะคะไปต่อ

0: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: อบจ.ภูเก็ตปิดให้บริการชั่วคราวสนามกีฬาหาดสุรินทร์อบจ.ภูเก็ตเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหาดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่27กันยายน2568ถึงวันที่3กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

บมาฝากคุณๆนะคะพร้อมกับการเดินทางของเราอย่างต่อเนื่องนะคะทางสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเรายังคงมีข้อมูลที่น่าสนใจกิจกรรมดีๆมารายงานนะคะให้คุณๆได้ฟังคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติรายการ Toyota Phuket International Challenge 2026กันหน่อยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่างานนี้เนี่ยเพิ่งมีการประชุมกันไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็ในฐานะพื้นที่เจ้าภาพนะคะของประเทศไทยนะแต่เขาเลือกจังหวัดภูเก็ตมาเป็นเจ้าภาพในส่วนของการจัดแข่งขันและในปีที่ผ่านมาทราบว่ามีหลายๆชาติเข้าร่วมการแข่งขันนี้เป็นระดับนานาชาตินะคะต่างชาติเข้ามาแข่งขันแล้วก็เก็บแรงกิ้งกันนะเนาะปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก25ชาติปีนี้อยู่ที่30กว่าประเทศด้วยกันนะคะที่ตบเท้านะคะหลังจากที่ปีที่แล้วกระแสตอบรับดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วในส่วนของการจัดรายการครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดีรายการนี้กำหนดจัดขึ้นนะคุณผู้ฟังนะในห้วงของวันที่ถ้าจำไม่ผิดก็ช่วงตั้งแต่วันที่9นะฮะ9จนถึงวันที่14มิถุนายนในช่วงประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะคะงานที่อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินนั่นเองนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีก1รายการกีฬาที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมไปถึงทางด้านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะชมรมแบดมินตันจังหวัดภูเก็ตนะก็ร่วมกันนะคะเรียกว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วกันในส่วนของการจัดรายการนี้แล้วก็มีทราบมาว่ามีนักกีฬานะคะที่อย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก300กว่าคืออัพจำนวนขึ้นน่ะ400กว่าคนน่ะนะตบเท้าสมัครนะคะหลังจากที่ทราบว่าเราจัดกันที่จังหวัดภูเก็ตเขาก็ถือโอกาสนะคะมาแข่งขันด้วยแล้วก็มาท่องเที่ยวกันด้วยนั่นเองนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่เราจะเห็นถึงการสนับสนุนเรื่องของอีเวนต์นะเชิงกีฬาแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างรายได้นะคะแนวสปอร์ตทัวริซึมด้วยนะคะก็มีการประชุมกันไปเตรียมความพร้อมหลายๆภาคส่วนนะคะส่วนการแข่งขันเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีนะคะอย่างที่บอกในห้วงวันที่9ถึง14มิถุนายนนะคะก็จะมีพิธีเปิดนะคะมีการมอบถ้วยเดี๋ยวรายละเอียดใกล้ๆนะคะห้วงของการแข่งขันเท่าตู่มีอัปเดตข้อมูลนะคะจากฝ่ายจัดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตู่จะถือโอกาสมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ทราบกันละกันนะคะเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับแบดมินตันนานาชาติ Toyota Phuket International Challenge 2026นะคะส่วนอีกหนึ่งรายการค่ะน่าสนใจเหมือนกันคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องของลากูน่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามาราธอนลากูน่านะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์นะใหญ่เลยทีเดียวนะคะที่มีการแถลงข่าวกันไปก่อนหน้านี้นะแล้วก็มีทางด้านในส่วนของรายการจัดการแข่งขันเปิดรับสมัครกันอยู่นะคะแต่ก็ลองเข้าไปเช็คดูเพิ่มเติมนะคะว่ารายการครั้งนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยปิดรับสมัครหรือยังนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นที่น่าสนใจสำหรับในปีนี้เนี่ยมีผู้เข้ามาให้ความสนใจกับรายการเนี่ยจำนวนมากค่ะแล้วก็มีการเพิ่มนะคะเส้นทางการวิ่งแล้วก็แบ่งรายการเนี่ยเรียกว่ามี cover ในเรื่องของทุกเพศทุกวัยมากยิ่งขึ้น2กิโลอย่างนี้นะคะ5กิโล10กิโล21กิโลแล้วก็42กิโลนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีก1อีเวนต์ที่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเปิดรับสมัครกันอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงวันที่7มิถุนายนนะสำหรับการรับสมัครนะเพราะฉะนั้นลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับทางด้านลากูน่าภูเก็ตมาราธอน2026นะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะเพราะว่ามีรายละเอียดให้คุณๆได้ติดตามกันอยู่เลยทีเดียวนะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่น่าสนใจและคาดว่านะคุณผู้ฟังนะเพราะว่ารายการนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนะคะมีนักวิ่งเนี่ยนะคะที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาไม่ต่ำกว่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 7-8,000 คนเลยนะเรียกว่าโอ้โหกระแสดีมากแล้วก็สร้างรายได้นะคะในช่วงของการจัดการแข่งขันเนี่ยอย่างมหาศาลเลย13และ14มิถุนายนนะคะที่จะเกิดขึ้นในปีนี้สำหรับรายการภูเก็ตลากูน่ามาราธอนนะคะลากูน่า
ภูเก็ตมาราธอน2026อ่ะนี่คือชื่อรายการหยิบ2รายการใหญ่ๆมาฝากกันในช่วง

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20ถึง21มิถุนายน2569ณสนามกีฬาวูดบอลเทศบาลนครภูเก็ตสวนสาธารณะสะพานหินสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ต่อ206งานนี้สมัครฟรี
1: ถึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3อ.อบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 4:00 น.ขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร088-686-5163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดเจาะเลือดในโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตทุกสิทธิ์การรักษายกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดสามารถใช้บริการโดยนำบัตรประชาชนพร้อมใบนัดเจาะเลือดจากโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตติดต่อขอเจาะเลือดณคลินิกเทคนิคการแพทย์แอดยินคลินิกถนนโกมลพัฒและคลินิกเทคนิคการแพทย์อันดามันแลบถนนเยาวราชเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.จนถึง 16:00 น.ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่076-361-234ต่อ1501ห้องเจาะเลือดชั้น2ในวันและเวลาราชการ
3: คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่ง

หนึ่งช่วงท้ายๆนะคะหลังฟังเพลงเพราะกันแล้วแน่นอนก็ยังคงมีข้อมูลอย่างที่บอกกิจกรรมกีฬาบ้านเราในอีเวนต์เยอะมากๆจริงๆหนึ่งในรายการนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ถือโอกาสมาประชาสัมพันธ์กันเพิ่มเติมเนาะก็อบจ.ภูเก็ตกับสมาคมกีฬาเราก็ถือได้ว่าเป็นพันธมิตรร่วมกันกันอยู่แล้วนะคะล่าสุดฝากมาเรื่องของการจัดฟุตซอลอบจ.ภูเก็ตครับ2026ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะมีการประชาสัมพันธ์ให้หลายๆคนที่สนใจนะคะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเนาะเพราะว่าเขารับจำนวนจำกัดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมน้องๆเยาวชนทั้งชายทั้งหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปี15ปีและ18ปีทั้งชายทั้งหญิงนะแล้วก็ประเภทของประชาชนทั่วไปชายหญิงด้วยนะคะเปิดรับสมัครกันอยู่ในช่วงนี้คุณผู้ฟังไปจนถึงวันที่15มิถุนายนเลยเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอยู่เนาะแต่ก็อย่าช้ามากนักนะคะหรือจะสมัครด้วยตนเองไปที่อบจ.ภูเก็ตไปที่กองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะแล้วก็หรือชมรมกีฬาฟุตซอลจังหวัดภูเก็ตก็ได้นะคะมีรายละเอียดให้คุณได้ติดตามกันอยู่นะในเพจ Facebook ของอบจ.ภูเก็ตก็ได้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราก็นํามาโพสต์ประชาสัมพันธ์กันด้วยอีก1ช่องทางนะคะพอถือได้ว่าเป็นอีก1เกมกีฬาที่น่าสนใจโดยเฉพาะกีฬาฟุตซอลนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยฟุตซอลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราก็กระแสดีนะก็มีพี่น้องประชาชนนะคะเข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์กันจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามแต่ถือโอกาสประชาสัมพันธ์กับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆฟุตซอลอบจ.ภูเก็ตครับ2569กันด้วยกันละกันนะคะอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่อยากให้พลาดเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของการเชิญชวนทุกๆคนเข้ามามีส่วนร่วมในการชมเชียร์และส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาอาวุโสของจังหวัดภูเก็ตเราที่ตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมกันเลยเขาจะมีโปรแกรมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมค่ะที่สุราษฎร์ธานีนะคะต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนอ่ะเนาะมาในเวอร์ชันของอาวุโสกันบ้างนะคะซึ่งเรามีการจัดส่งนักกีฬาเนี่ยพร้อมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปอยู่ที่111ชีวิตด้วยกันนะคะก็จะไปทำการแข่งขันหลายชนิดกีฬาเลยค่ะเบื้องต้นกันก่อนแจ้งให้คุณได้เตรียมความพร้อมแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาอาวุโสของจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยกันแล้วกันในห่วงของการแข่งขันทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนายกอู๊ดคณะกรรมการก็จะส่งกำลังใจนะคะไปติดตามในส่วนของการแข่งขันด้วยและฝากพี่น้องประชาชนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาอาวุโสของเราด้วยกันแล้วกันนะคะอันนี้ถือโอกาสมาเชิญชวนกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยกันแล้วกันสำหรับอีก1กิจกรรมกีฬาที่น่าสนใจมีการจัดส่งนักกีฬาของเราไปแข่งขันในพื้นที่ต่างจังหวัดที่สุราษฎร์ธานีนะคะเอาละส่งท้ายกันดีกว่าค่ะกับอีก1เพลงเพราะทิ้งท้ายกันไปเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็ติดตามรายการดีๆของทางสถานีกันต่อช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณทางด้านสวทภูเก็ตนะคะที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาให้เราได้มีข่าวสารดีๆมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอีเวนต์เรื่องราวกิจกรรมทางด้านกีฬาหรือเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเรายินดีเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยประชาสัมพันธ์นะคะทักข้อมูลไปที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะวันนี้ถือโอกาสทิ้งท้ายกับเพลงเพราะกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตรหลังตรวจพบไม่ได้มาตรฐานที่จังหวัดสมุทรปราการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตรหลังตรวจพบไม่ได้มาตรฐานที่จังหวัดสมุทรปราการพบการเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
10: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัททริปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวธิติพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมย้ำนโยบายจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตือนรับมือฝนตกหนักวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
11: จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่29ถึง1มิถุนายน2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้านนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอเทศบาลหน่วย ยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแผนพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยกระดับสู่สนามบินนานาชาติรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ
12: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแผนการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินให้มีประสิทธิภาพโดยปัจจุบันกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินตามมาตรฐานสากลยกระดับสู่สนามบินนานาชาติโดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้จะทำให้ท่าอากาศยานหัวหินมีศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจจากการเดินทางเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินมีสายการบินแอร์เอเชียเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเส้นทางหัวหินเชียงใหม่เชียงใหม่หัวหินสัปดาห์ละ4เที่ยวบินทุกวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์และรองรับการให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินพาณิชย์ธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอที่ www.thainews.pr.go.th
13: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ครับอยู่กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงครับ FM 97 MHz วันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับแน่นอนว่าในห้องส่งในขณะนี้ก็ยังคงมีบุคลากรคุณภาพทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กันครบถ้วนเลยนะครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็ญคุณโยฮันกาญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์นะครับเป็นช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะครับควบคุมระบบทุกอย่างเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากน้องๆ นักศึกษาฝึกงานนะครับจากทางวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงเนี่ยมาเรียนรู้งานนะครับมาเขาเรียกมาศึกษาการควบคุมระบบเชิงเทคนิคด้วยนะครับพี่วีรยุทธ์ก็ให้คำแนะนำน้องเป็นอย่างดีเลยนะครับและแน่นอนนะครับประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนคตครับควบคุมการผลิตโดยนายวัชระบานเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หรือว่าสพท.5นะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวแบบนี้ได้นะครับที่ไลฟ์ของ Facebook Fanpage สวท.ทุ่งสง FM 97นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของสวท.ทุกที่เลยในเขตของสพท.5นะครับภาคใต้ตอนบนแบบนี้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่ก็เข้าในห้วงเวลาของฤดูฝนแล้วนะครับของประเทศไทยเลยนะที่เขาประกาศไปในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับภาคใต้ของเราก็เข้าสู่ห่วงเวลาฤดูฝนอย่างจริงจังอย่างที่เราก็รู้กันว่าภาคใต้เนี่ยมีแค่ราหน้าฝนกับหน้าร้อนนะครับหน้าหนาวไม่มีเพราะฉะนั้นนี่ฝนกำลังเข้ามาอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ก่อนจัดรายการเนี่ยผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าเอ้ยจะมันจัดได้หรือเปล่าเพราะว่าออกไปกินข้าวแป๊บเดียวนี่ฝนตกหนักมากนะครับติดอยู่ที่ร้านอาหารนานมากเลยเกือบจะไม่ได้มาแล้วแต่ก็สุดท้ายก็มาได้นะครับเพราะว่าเราก็กะเวลากันพอดีและแน่นอนว่าในห่วงเวลาของฝนฟ้าแบบนี้นะครับเราก็ต้องย้ำเตือนในเรื่องของการระวังป้องกันในหลายๆด้านนะครับทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเราต้องระวังโรคที่มากับฝนโรคที่มากับน้ำท่วมขังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอย่างไข้หวัดนะครับไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมีในเรื่องของไวรัสฮันตาที่แพร่กระจายได้รุนแรงเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าไทยนะตอนนี้เนี่ยมีไวรัส2ตัวที่ต้องจับตาดูกันก็คือไวรัสฮันตากับตัวเชื้ออีโบลานะครับทั้ง2โรคยังไม่มีการประกาศว่าเจอในไทยณเวลานี้นะแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเราก็มีการยกระดับอย่างเต็มที่แล้วนะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือประกาศให้เป็นโรคร้ายแรงแล้วก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บระบบทางเดินหายใจระบบเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับอาหารก็ต้องดูในเรื่องของระวังอาหารบูดกันด้วยนะแล้วก็ในส่วนของน้ำท่วมขังระวังเรื่องน้ำกัดเท้านะครับระวังในเรื่องของโรคที่มากับน้ำนะครับโรคฉี่หนูแล้วก็โรคสารพัดโรคเลยนะครับที่ผมเคยได้นำเสนอไปก็ต้องระวังด้วยแล้วก็แน่นอนครับเรื่องสำคัญเลยสำหรับการที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องของฤดูฝนแบบนี้นะครับก็คือในเรื่องของสภาพอากาศนะครับซึ่งล่าสุดในทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศแจ้งเตือนแล้วว่าประเทศไทยจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็พบคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569นะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3เอาไว้นะครับฉบับล่าสุดนี้โดยระบุว่าในช่วงระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและก็ด้านภาคด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับรวมไปถึงภาคกลางด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะครับแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงครับประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะให้มีการเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและ
พื้นที่ลุ่มนะครับต้องมีการเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยนั้นและอ่าวไทยตอนบนนะครับก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับดังนั้นขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังในห้วงเวลาแบบนี้นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวกระแสสังคมนะครับที่เป็นเขาได้รับการตอบรับอย่างดีกับนโยบายของรัฐบาลอย่างไทยช่วยไทยพลัสนะครับตอนนี้เนี่ยการติดตามผลภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐก็ได้รับผลรับที่ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40ผลลัพธ์ล่าสุดก็ดีนะครับโดยทางกระทรวงการคลังก็มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของการเตรียมเปิดเตรียมเปิดใช้ AI นะครับนกกระซิบนะครับเป็น AI ตัวหนึ่งนะครับ AI ชื่อว่านกกระซิบนะครับช่วยร้านค้าจัดการต้นทุนเพิ่มยอดขายนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยินดีกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนซึ่งนับว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลมีความตั้งใจอย่างมากในการผลักดันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศแล้วยังรวมไปถึงการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสภาวะสถานการณ์ภาวะวิกฤตด้านพลังงานด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่มีการเปิดทะเบียนไปเมื่อวันให้ลงทะเบียนวันแรกเนี่ยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาก็มีผู้ลงทะเบียนกว่า25ล้านสิทธิ์แล้วณขณะนี้ข้อมูลล่าสุดปัจจุบันยังคงเหลืออยู่ที่ 4,573,964 สิทธิ์นะครับสามารถให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569แล้วก็มาเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะครับโดยรัฐบาลก็สนับสนุนเงินร่วมจ่าย 60% นะครับไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับส่วนประชาชนก็ร่วมจ่าย 40% นั่นเองซึ่งจะต้องเติมเงินที่เป็นสูตรการคำนวณที่ผมเคยพูดเอาไว้ในรายการเมื่อวันก่อนนะครับว่าประชาชนต้องเติมเงินถ้าคิดเป็นต่อวันคือ133บาทต่อวันหรือถ้าคิดเป็นต่อเดือนก็คือประมาณ667บาทต่อเดือนนั่นเองและต้องใช้จ่ายภายในเดือนแต่ละเดือนเนี่ยนะครับให้หมดนะครับไม่สามารถสะสมหรือทบข้ามเดือนได้นะครับทางด้านนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขอเชิญชวนร้านค้านะครับโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้ามาร่วมลงทะเบียนนะครับในการร่วมกับโครงการนี้ซึ่งขณะนี้เนี่ยมีร้านค้าเข้าลงทะเบียนแล้วกว่า1ล้าน796ร้านค้าเลยทีเดียวครับและในวันที่1มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้ครับทางกระทรวงการคลังจะมีการนำเอา AI นกกระซิบนะครับมาช่วยร้านค้าในการบริหารต้นทุนทำบัญชีอย่างง่ายดายนะครับเพื่อให้ร้านค้าสามารถขายของได้มากขึ้นซึ่งร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาใช้ AI ตัวนี้ได้นะครับสามารถบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็เพิ่มยอดขายได้มากขึ้นถึง 100-200% กันเลยทีเดียวครับขณะเดียวกันด้านนายชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้มีการแจ้งเตือนในเรื่องของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่นะครับเป็นเรื่องของการป้องกันมิจฉาชีพในห้วงเวลาแบบนี้นะครับข้อที่1ไม่กดลิงก์นะครับต้องไม่กดลิงก์ที่ไม่ได้มาจากเขาเรียกว่าเราไม่มีนโยบายในการกดลิงก์นะต้องพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลิงก์ส่งไปดัง SMS หรือว่าช่องทางโซเชียลเนี่ยไม่ได้นะครับในเรื่องของการส่งลิงก์มาเพื่อหลอกในการยืนยันตัวตนหรือรับสิทธิพิเศษไม่มีนะครับเราต้องทำตามปฏิบัติการขั้นตอนของโครงการนี้เท่านั้นคือการยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์แล้วก็เป๋าตังค์นะครับสองคือไม่เชื่อนะครับไม่เชื่ออะไรที่เป็นข่าวลืออะไรที่เป็นเฟกนิวอะไรที่เป็นข่าวที่สร้างความป
ั่นป่วนหรือว่าเป็นเนื้อหาข่าวที่ชวนดึงดูดอะไรที่นอกเหนือไปจากข้อมูลข่าวสารที่ทางภาครัฐได้ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับต้องไม่เชื่อเอาไว้ก่อนนะเราต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารที่มาจากหน่วยงานรัฐบาลที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับ3คือไม่รีบนะครับและ4ก็คือไม่โอนนะครับไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและก็ไม่โอนนี่คือหลักการ4ไม่ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมาใช้ระบบโครงการไทยช่วยไทยพลัสแบบนี้ได้นะครับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแล้วก็ไม่ถูกทำตามขั้นตอนที่ผิดจนอาจจะก่อให้เกิดการทำกระทำการผิดกฎหมายใดๆก็ตามนะครับก็สำคัญมากสำหรับหลัก4ไม่ข้อ4ข้อนี้นะครับที่4ไม่เนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับก็สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินได้นะครับด้านผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจเข้าร่วมก็ต้องมีการสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเท่านั้นนะครับส่วนในงานของรัฐจะไม่มีการส่ง SMS หรือว่าลิงก์ใดๆอย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อที่จะให้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นต้องทำทุกธุรกรรมทุกกระบวนการผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าทุงไทยเน็กเท่านั้นนะครับถ้าเกิดสงสัยรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆแล้วไม่มั่นใจไม่ชัวร์อย่าเผลอไปกดอย่าเผลอไปทำเองไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับเจ้าหน้าที่ทุกสาขาให้บริการพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ความคืบหน้านะครับของทางหน่วยงานรัฐบาลที่ได้มีการขับเคลื่อนเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนทุกคนเลยทีเดียวครับเอาละครับเรามาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องของวัฒนธรรมสำคัญในพื้นที่เนี่ยล่าสุดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองเก่ามรดกอารยธรรมที่มีชีวิตนะครับพร้อมกับการเปิดเวทีภาคประชาชนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าครับโดยวันนี้นะครับที่ห้องประชุมศรีปราชชั้น3ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราชเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราชให้ก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกอารยธรรมที่มีชีวิตอย่างยั่งยืนก็มีคณะกรรมการนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โอกาสนี้เนี่ยทางที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างคำแถลงความสำคัญหรือว่า Statement of SignificanceSignificanceนะครับหรือว่า SOS ของเมืองเก่านครศรีธรรมราชซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าโดดเด่นของเมืองในฐานะศูนย์กลางประวัติศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของศาสนาการค้าแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่อยู่ในพื้นที่คาบสมุทรภาคใต้มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเป็นภูมิทัศน์เมืองเก่าศิลปกรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตและก็ประเพณีที่ยังคงสืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีชีวิตชีวาตราบจนถึงทุกวันนี้นะครับนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เมืองเก่ารวมถึงโครงการจัดทำแผนผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และภูมิวัฒนธรรมของในพื้นที่ด้วยนะครับด้วยการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเมืองเก่าผ่านข้อเสนอของโครงการชมรมรักแม่บ้านเกิดชมรมรักบ้านเกิดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็นำเสนอใน3โครงการสำคัญประกอบไปด้วยโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และปลูกเพิ่มในเขตเมืองเก่าเพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมครับมีโครงการอนุรักษ์คลองท่าวังและพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเป็นพื้นที่นันทนาการและก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็โครงการเสวนามุมมองธุรกิจคนรุ่นใหม่ในย่านเมืองเก่าท่าวังนะครับก็เพื่อเป็นการเปิดมุมมองการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เมืองเก่าอย่างสมดุลครับสำหรับเมืองเก่านครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นเป็นรากฐานสำคัญของอัตลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ยังเป็นการเขาเรียกเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคธุรกิจรวมไปถึงภาค
ประชาชนด้วยนะครับซึ่งทางคณะอนุกรรมการก็มุ่งผลักดันการอนุรักษ์เมืองเก่าให้กลายเป็นเมืองที่มีชีวิตนะครับสามารถที่จะรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไปได้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอีกสักข่าวนึงของจังหวัดนครศรีธรรมราชกับบรรยากาศการต้อนรับการเปิดเทอมในพื้นที่นะครับซึ่งทางตำรวจเมืองนครศรีธรรมราชก็เข้มงวดเข้มข้นในเรื่องของการให้ดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียนต้อนรับเปิดเทอมนะครับดูแลในส่วนของระบบการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยให้แก่นักเรียนด้วยนะครับซึ่งในพื้นที่ของบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในตัวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชทางด้านพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยทางคณะของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการตรวจตราลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็มีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจและตำรวจจราจรเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนครับโดยทางพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการลงสังเกตการนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้มีการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายการจราจรลดปัญหาการจอดขวางรถกีดขวางต่างๆแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนะครับผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวนะครับก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับมีการตรวจระเบียบความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนก่อนเข้าการเรียนแล้วก็เลิกเรียนเนี่ยเป็นจุดช่วงเวลาสำคัญมากเพราะว่าเนื่องจากจุดดังกล่าวเนี่ยมีการจอดรถรอรับนักเรียนบนถนนเป็นจำนวนมากก็ส่งผลทำให้การจราจรได้มีการติดขัดในทุกวันแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนได้นั่นเองนะครับทางด้านพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นก็ได้กล่าวเสริมครับว่าตนเองได้มีการกำชับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในตำรวจนะครับในเรื่องสำคัญ3เรื่องก็คือการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนการเร่งระบายรถบริเวณหน้าโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็การเข้มงวดห้ามรถจอดแช่หรือว่าจอดซ้อนคันครับเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดรวมไปถึงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณหน้าโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งนี้เนี่ยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังคงเดินหน้าในเรื่องของมาตรการการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียนแบบนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับไปดูในพื้นที่ใกล้เคียงกันบ้างกับในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับด้วยความขับเคลื่อนของหน่วยงานสคบโดยทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดนะครับก็มีการให้หน่วยงานสคบเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนในหลากหลายพื้นที่แล้วก็ล่าสุดเองทางสคบก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยคอร์รัปชันจากภัยคอร์รัปชันนะครับซึ่งนายจุมพจน์วรรณฉัตรศิริครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการเปิดโครงการการคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัยคอร์รัปชันโดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับจัดขึ้นที่โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับด้วยปัญหาคอร์รัปชันการทุจริตที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงการที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับทางสคบนะครับก็ได้มีการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวแล้วก็มีการวางมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยจึงได้มีการจัดโครงการครั้งนี้ขึ้นให้ครอบคลุมใน5จังหวัดนำร่องก็คือที่นครราชสีมาอุบลราชธานีเชียงใหม่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีครับเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจด้วยนะครับต่อกลไกการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าย่อว่าอสคบนะครับโดยการนำกลไกเอา Watch and Voice ซึ่งเป็น
คีย์หลักของทางปปช.เนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้แนวคิดดังกล่าวนั่นเองครับซึ่งทางอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคเองก็จะทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการนะครับเสมือนพยานบุคคลในการร่วมติดตามปฏิบัติงานต่างๆของทางพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีการลงพื้นที่จริงเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องยุติธรรมแล้วก็ปราศจากข้อครหาโดยเฉพาะการตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรอย่างถูกต้องใช้ถ้อยคำอย่างเหมาะสมไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์หรือว่าของกำนันตามนโยบาย No Gift Policy แล้วก็ไม่มีการเปรียบเทียบปรับต่างๆณจุดตรวจโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างแท้จริงครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการให้ยักข่าววันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับสารคดีใต้ร่มพระบารมีนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพบกับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการโดยผมไพฑูรย์ผิวตองครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพระราชดำริเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ห้วยเมืองงามตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ณที่แห่งนี้ครับเคยเป็นพื้นที่ทรงงานในพระองค์ท่านและเราจะมาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ช่วงแรกครับภาพเก่าเล่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับเราจะมาติดตามการทรงงานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จทรงงานที่สถานีเกษตรที่สูงห้วยเมืองงามแห่งนี้ด้านหลังของผมครับเป็นทับคราที่ประทับของพระองค์ท่านซึ่งตรงนี้เรามีการนำภาพเมื่อคราวที่พระองค์เสด็จในพื้นที่มาฝากให้กับทุกท่านครับอันนี้จะเป็นภาพตั้งแต่สมัยที่พระองค์เสด็จทรงงานใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับอันนี้ตั้งแต่ปีไหนนะครับ
2: อันนี้ปี2547ครับ
1: ครับผม
2: เสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์นะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นพื้นที่ทรงงานนะครับ
1: ภาพนี้จะที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสด็จจากเฮลิคอปเตอร์ที่ประทับ
2: ใช่ครับ
1: นะครับเราในสถานที่ตรงนี้หรือว่าด้านบนครับ
2: ด้านบนครับ
1: ด้านบนนะครับครับอันนี้ก็จะมีทหารแล้วก็มีราชองครักษ์นะครับที่ตามเสด็จของพระองค์ท่านอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทรงงานทั้งหมดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็มาอีกภาพนึงอันนี้จะเป็นพระพลาพระพาตรงนี้ครับที่เป็นภาพอันนี้จะเป็นสถานที่ตรงนี้เลยไหมครับผม
2: อันนี้จะเป็นด้านบนที่เมื่อครั้งเสด็จครั้งแรกคร
1: ับ อ๋อเสด็จครั้งแรก
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีพระพาทรงงาน
2: ครับ
1: ครับผมในพื้นที่ทรงงานเนี่ยนะครับในณวันนั้นที่เราเห็นตามภาพพระองค์ถามอะไรบ้างไหมครับ
2: ก็มีทรงสอบถามเรื่องพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องน้ำ
1: ครับผม
2: ว่ามีประชาชนพอใช้ไห
1: ม
2: แล้วก็ทรงมีดำริให้ทางชนประธาน
1: ครับผม
2: ได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องระบบน้ำครับ
1: ครับและนอกจากนั้นในภาพเนี่ยนะครับจะมีผู้นำชุมชนที่ได้เข้าเฝ้าด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับมีผู้นำชุมชนพื้นที่โดยรอบของที่ตั้งสถานีนะครับ
1: ครับผมซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของสถานีเองเนี่ยเรามีพื้นที่มากแค่ไหนครับ
2: พื้นที่ที่ดูแลทั้งหมดนะครับ 8,150 ไร่ครับ
1: 8,150 ไร่
2: ครับ
1: ครอบคลุมในพื้นที่ของตำบลท่าตอน
2: ครอบคลุมอยู่3สองหมู่บ้านครับหม
1: ู่
2: 10ตำบลท่าตอนแล้วก็หมู่11ตำบลท่าตอนครับ
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเก่าแล้วก็เป็นภาพประวัติศาสตร
2: ์
1: นะครับที่พระองค์เคยทรงงานแล้วก็เสด็จนะครับมาในพื้นที่ของโครงการแห่งนี
2: ้
1: ซึ่งพระองค์เสด็จมาในพื้นที่นะครับจำนวนกี่ครั้งด้วยกันครับผม
2: ทั้งหมด1ครั้งครับ
1: 1ครั้ง
2: ครับ
1: มาในครั้งแรกที่มีการจัดตั้งโครงการ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมแล้วหลังจากนั้นเองก็มีในเรื่องของการติดตามใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ในเรื่องของการติดตามเนี่ยก็จะมีทางองคมนตรี
2: ครับ
1: ครับผมองคมนตรีนะครับองคมนตรีที่ติดตามอยู่เนี่ยนะครับมาติดตามเป็นหนึ่งทุกปีหรือปีเว้นปีครับผม
2: ทุกปีครับผม
1: ทุกปีนะครับ
2: ครับ
1: ที่องคมนตรีได้มาติดตามงาน
2: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะนำเสนอรายงานต่อพระองค์ท่าน
2: ใช่ครับ
1: ครับผมครับนี่คือในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องติดตามเรื่องราวภาพแห่งประวัติศาสตร์ในการทรงงานของเสด็จพระราชชนนีพันปีหลวงที่นำมาฝากให้กับทุกท่าน ในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ

0: มาถึงช่วงตามรอยพระเมตตาครับเราจะไปติดตามที่ไปที่มาของการจัดตั้งโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงที่ห้วยเมืองงามณที่แห่งนี้นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณทรงศักดิ์พรหมเมืองครับสำหรับที่ไปที่มาของการจัดตั้งโครงการห้วยเมืองงามในที่แห่งนี้ครับมีความเป็นมายังไงบ้างครับผม
1: ครับในส่วนความเป็นมาของโครงการนะครับเมื่อวันที่12 มกราคม 2547นะครับ
0: ครับผม
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงเสด็จมาทอดพระเนตรณพื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำลุ่มน้ำงามนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติได้ถวายรายงานว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าทำไร่เลื่อนลอย
0: ครับ
1: จำนวนมากนะครับและมีการปลูกไม้ผลซึ่งหากไม่มีการดูแลหรือที่เหมาะสมเนี่ยก็สามารถทำให้ดินสไลด์หรือเกิดภัยแล้งนะครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการสถานีเกษตรที่สูงเพื่อเมืองงาม
0: ครับ
1: และให้ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายครับโดยการปลูกป่าทดแทนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ครับ
0: ครับผมถ้างั้นแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เคยมีราษฎรอาศัยอยู่ใช่ไหมครับ
1: เดิมเคยมีครับและทางกรมการปกครองก็ได้ทำการย้ายถิ่นฐานลงไปด้านล่าง
0: ครับผม
1: ครับเนื่องจากมีการเรื่องอุปโภคบริโภคและการส่งเสริมในด้านต่างๆมีความยากลำบากและในเรื่องของยาเสพติด
0: ครับครับผมจวบจนณวันตั้งแต่วันที่ปีตั้งแต่ปี2547นะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับในพื้นที่ของโครงการนี้เองเรามีการส่งเสริมอาชีพอะไรบ้างให้กับทางพี่น้องกลุ่มเกษตรกรครับผม
1: ในส่วนของการส่งเสริมอาชีพนะครับก็จะมีทางสถานีก็จะเป็นตัวแปลงเปิดการสาธิตนะครับและส่งเสริมในเรื่องการอาชีพต่างๆนะครับโดยมีหน่วยงานร่วมที่ได้มาร่วมกับโครงการ
0: ครับ
1: ครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับ
0: ครับผม
1: เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านชุมชนให้ดีขึ้นครับ
0: ครับผมนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันสามารถพูดได้ว่าสามารถในเรื่องของเราในตัวโครงการเองเราสามารถที่จะฟื้นฟูป่าต้นน้ำโดยเฉพาะห้วยเมืองงามแห่งนี้ให้กลับขึ้นมามียังคงความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: โดยจะสังเกตได้จากพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
0: ครับ
1: จากเดิมที่เป็นภูเขาหัวโล้นครับเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นไร่เลื่อนลอย
0: ครับผม
1: ตอนนี้ณปัจจุบันก็กลับมาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์นะครับมีความเขียวขจีและเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนต่อไปครับ
0: ครับผมทราบว่าในพื้นที่ของโครงการห้วยเมืองงามแห่งนี้นะครับยังคงความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในเรื่องของสัตว์ป่าด้วยใช่ไหมครับผม
1: ใช่ครับก็จะมีสัตว์ป่าที่หายไปจากพื้นที่มากเลยนะครับเช่นกวางเก้งนะครับหมูป่าอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมามีเพิ่มจำนวนมากขึ้นครับ
0: ครับผมอันนี้ถือว่าเป็นดัชนีตัวชี้วัดได้เลยใช่ไหมครับว่าในพื้นที่ป่าของเราเนี่ยคงความอุดมสมบูรณ์แล้ว
1: ใช่ครับโดยวัดจากสัตว์ป่าและก็ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นในฤดูแล้งเนี้ยครับก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นครับ
0: ครับผมในส่วนของกิจกรรมนะครับของโครงการในพระราชดำริที่ห้วยเมืองงามแห่งนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เรายังคงมีการสานต่อพระราชปณิธานของพระราชชนนีพันปีหลวงของเรานะครับในการที่จะยังประโยชน์ในเรื่องของป่าไม้นะครับเรื่องของการสืบสานให้ราษฎรมีที่อยู่ที่ดินที่ทำกินนะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของสืบสานพระราชปณิธานกันครับ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้มาถึงในช่วงของสารต่อพระราชปณิธานซึ่งจะได้พูดคุยกับทางด้านของกลุ่มเกษตรกรครับที่ทำงานในพื้นที่ทรงงานของพระองค์ท่านนะครับวันนี้มาพูดคุยกับท่านแรกสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงชื่ออะไรเอ่ย
3: ยาทูครับ
0: คุณลุงยาทู
3: คร
0: ับ ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 68
0: นะครับผมทำงานที่โครงการห้วยเมืองงามเนี่ยนานเท่าไหร่แล้ว
3: โอ้หลายปีแล้ว
0: หลายปี
3: 20ปีกว่านะ
0: 20กว่าปีแล้ว มาตั้งแต่แรกๆเลยไหมครับ
3: ครับ
0: ตั้งแต่ปี47เลยไหม
3: ครับครับ
0: ครับผมเมื่อก่อนนะบ้านคุณลุงอยู่ตรงไหน
3: อยู่ที
0: ่อยู่ในพื้นที่นี่ไหม
3: ครับมันใช่อยู่บ้านบาลาเนี่ย
0: อยู่บ้านบาลานะครับแล้วทำไมถึงมาทำงานที่นี
3: ่ไอ้ทางที่นี่ที่กูก็รู้ว่ามาทำที่นี่ที่เกษมมาที่นี่เข้ามาที่นี
0: ่อ๋อเข้ามาทำงานที่นี
3: ่
0: นะครับผมเมื่อก่อนบ้านคุณลุงเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะมาทำงานที่นี
3: ่เมื่อก่อนนี่อยู่ที่บ้านก่อแอครับย้ายมาที่นี่
0: อ๋อแล้วย้ายมาที่นี
3: ่ครับ
0: ความเป็นอยู่ล่ะครับเป็นยังไง
3: พื้นที่มีที่นี่เน
0: า
3: ะที่มีที่นี่ก็ไม่ย้ายมาที่นี่ครับ
0: ครับผมแล้วก่อนที่เราจะมาทำงานที่นี่ครับความเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงบ้าง
3: ดีครับ
0: ดีเนาะ
3: ครับ
0: มีงานทำมาถึงที่นี่แล้วก็มีงานทำใช่ไหมครับ
3: มีงานทำตลอดครับ
0: ครับผมคุณลุงทำอะไรบ้าง
3: ทำอันนี้ก็ทำเกษตรเนี่ยต่อไม้อะไรปลูกอะไรหลายอย่าง
0: ปลูกดอกไม้แล้วมีอะไรอีก
3: มีผ่าอะไรไม่ดอกดาวเรืองอะไรก็ปลูกปุ่มแล้ว
0: อ๋อปลูกดอกดาวเรืองด้วย
3: ครับ
0: นะครับผมแล้วคุณลุงมีครอบครัวหรือยัง
3: มี
0: ครับผม
3: มีครับ
0: มีครอบครัว
3: คร
0: ับ เราส่งเสริมลูกของเรายังไงบ้างครับ
3: ลูกก็อยู่ได้ทำที่อันนี้เกษตรกรครับ
0: ทำเกษตรเหมือนกัน
3: ครับ
0: ผมเรามีการส่งเสียให้ลูกเราจากเงินที่นี่ยังไงบ้าง
3: เนี่ยพอกินครับ
0: พอกิน
3: ครับ
0: ครับผมแล้วมีอะไรอีกพอกินแล้วอะไรอีกความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมครับผม
3: ดีขึ้นครับ
0: เคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่านไหมครับ
3: ครับ
0: เคยเข้าเฝ้าเมื่อปีไหนครับ
3: ลืมจำไม่ได้
0: จำไม่ได้แต่ว่าเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน
3: ครับ
0: ครับผมรู้สึกยังไงบ้างต่อพระองค์ท่านครับ
3: ต่อไม่ได้ครับภาษาไทยมาค่อยรู้เท่าไหร่ครับ
0: อ่าฮะเรารู้สึกยังไงต่อพระองค์ท่านถ้าเป็นภาษาแบบบ้านๆแบบเราเนี่ยครับ
3: ครับพระราชินีก็ได้ก็จุฬาชิกุเจยุมแม่มาคุยกันนะแม่จะรู้ต้องรู้แม่แค่นี้พอแล้ว
0: ครับสำหรับคุณลุงนะครับได้พูดภาษาอาขานะครับบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทางพระราชชนนีพันปีหลวงได้นำโครงการดีๆครับมาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และก็ยังสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรานี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้พูดคุยกับคุณลุงนะครับคุณลุงอะไรนะครับ
3: ชื่อ
0: ครับ
3: ยาถู
0: นี่คือการพูดคุยกับคุณลุงยาถูนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรที่มาทำงานในพื้นที่ของโครงการตั้งแต่ปี2547เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรครับ
4: อามีชัยยานะคะ
0: ชื่อแม่อามี
4: ค่ะ
0: แม่อามีมาทำงานที่นี่กี่ปีแล้ว
4: 20กว่าปีนะคะ
0: โอ้20กว่าปี
4: ค่ะ
0: ทำงานแม่ทำงานอะไรบ้าง
4: ทางานปลูกดอกปลูกผักเนี่ยค่ะ
0: ปลูกดอกปลูกผักผักเป็นผักอะไรครับ
4: ผักกาจอก็มีผักกาก็มี
0: อืม
4: แล้วก็ดอกดาวเรืองก็มี
0: ดอกดาวเรือง
4: ค่ะ
0: แล้วปลูกแล้วเขาไปให้เอาไปไหน
4: เขา
0: ปลู
4: กเขาไปขายที่บริษัทค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อไปขายที่บริษัทเราเป็นคนปลูกอย่างเดียวแล้ว
4: ก็ปลูกอย่างเดียว
0: อ๋อแล้วก็มีคนเอาไปขาย
4: มีคนไปขายอาจารย์ไปขายนะคะ
0: อืมแม่ตอนมาทำงานที่เนี่ยก่อนที่เราจะมาทำงานที่นี่บ้านเราเป็นยังไงบ้างอยู่ดีสบายไหม
4: สุขสบายค่ะสบาย
0: มีเงินทองใช้เยอะไหม
4: ใช้เยอะค
0: ่
4: ะ
0: อ่าฮะตอนที่เราก่อนที่เราจะมาทำงานนะ
4: ค่ะ
0: ลำบากไหม
4: ลำบากค่ะ
0: ครับแล้วก็ตอนที่เรามาทำงานที่นี่สบายขึ้นไหม
4: ก็สบายนิดหน่อย
0: สบายสบายนิดหน่อยครับผมในส่วนของการเลี้ยงลูกล่ะเราเอาเงินมาจากโครงการเนี้ยส่งลูกเราเรียนถึงปริญญาไหมครับ
4: มีค่ะ
0: มีเนาะลูกเราแล้วลูกทำงานที่ไหน
4: ลูกทำงานที่เกาหลีก็มีค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อที่เกาหลีโอ้แล้วเขาจบไหมครับจบอะไรเอ่ยเขาไปทำงานที่เกาหลี
4: จบม.3
0: จบที่โรงเรียนไหนครับ
4: โรงเรียนเตี้ยสารแทนค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อโรงเรียนสุขฤทัยก็จบแล้วก็ไปทำงานที่เกาหลีเลย
4: ค
0: ่
4: ะ
0: โอ้แสดงว่าความเป็นอยู่ของเราก็ดีขึ้นรู้สึกยังไงต่อพระองค์ท่านบ้างที่เราได้มาทำงานที่นี่ครับ
4: ก
0: ็รู้สึกยังไงรักพระองค์ไหมครับ
4: ค่ะ
0: รักพระองค์เนาะทำงานกับพระองค์ท่านมานานแล้วรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไหมครับ รู้สึกซาบซึ้งเนาะจะสัญญาอะไรกับพระองค์ท่านบ้าง
4: 他们一样嘛，你看我那天怎么不
0: ก็ในสิ่งที่คุณป้านะครับที่ได้บอกว่าจะตั้งใจทำงานเนาะจะตั้งใจทำงานแล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมนะครับรวมไปถึงก็จะเป็นในเรื่องของการสืบสารนะครับพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการทรงงานแล้วก็จะพัฒนาตนเองใช่ไหมครับให้เป็นให้มีคุณภาพชีวิตประความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะนะครับอันนี้จะเป็นภาษาลีซอนะครับผมอันนี้คือความในใจของประชาชนนะครับที่ได้ทำกินในพื้นที่ทรงงานของเสด็จพระนายเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะได้พูดคุยกับทางด้านของคุณทรงเกียรตินะครับซึ่งเป็นหนึ่งนะครับที่เคยรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับมาตั้งแต่ปี2547จนมาถึงการได้ทำงานเพื่อพระองค์ท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างครับผม
1: ก็ดีนะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ท่านได้ทรงมีพระสายพระเนตรที่ยาวไกลนะครับที่ได้มาจัดตั้งโครงการสถานีแห่งนี้ครับเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ท่านได้อยู่ดีกินดีนะครับและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรู้สึกภูมิใจและดีใจครับ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับผมนายทรงเกียรติพรหมเมืองนะครับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมืองมะงามครับในส่วนของกระผมที่ได้มาทำงานตัวนี้นะครับก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับและจะน้อมนำพระราชปณิธานที่พระองค์ท่านได้มีดำริไว้หนึ่งในเรื่องการดูแลรักษาป่านะครับและช่วยเหลือชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: มาถึงในช่วงนี้ครับช่วงข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพครับการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: กรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิลาภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดังพรหมของบุตรที่บนยอดสุดของพระเมรุมาตรประดับนพดลมหาเสวตฉัตรหรือถัด9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศชั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับสีปลีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพสุมหน้าบันจัดสร้างในลักษณะสุมหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศรที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชี

0: ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันและพระโกฏจันให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟในการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้จะเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
1: นี่คือช่วงเวลาทั้งหมดนะครับของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงดังนั้นในช่วงท้ายนี้นะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้ร่วมกันเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังนะครับหากว่าใครที่มีโอกาสเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครเรียนเชิญได้นะครับในทุกช่วงวันนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับในช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลาเดียวกันนี้วันนี้ทีมงานสวทฝางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด3เชื่อมตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด3เชื่อมตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับภาคการผลิตของเวียดนามสะท้อนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตร่วมกันของทั้ง2ประเทศพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรมการปกครองเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยครั้งที่5ครั้งสุดท้ายพร้อมกันทั่วประเทศ29พฤษภาคมนี
12: ้นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไปแล้วกว่า 24.5 ล้านบาทและสร้างยอดจับจ่ายสะสมทะลุ 110.8 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประกันสังคมเดินหน้าคลินิกโรคจากการทำงานดูแลลูกจ้างเจ็บป่วยจากงานฟรีทั่วประเทศ
13: นางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงานเพื่อดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานอย่างครบวงจรทั้งตรวจวินิจฉัยรักษาฟื้นฟูและป้องกันโรคจากปัจจัยเสี่ยงเช่นสารเคมีฝุ่นเสียงดังความเครียดและออฟฟิศซินโดรมโดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว140แห่งทั่วประเทศครอบคลุมลูกจ้างกว่า12ล้าน2แสนคนและสถานประกอบกิจการกว่า 486,755 แห่งโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเงินทดแทนทั้งนี้ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยจากการทำงานสามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยได้ฟรีโดยติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอหนังสือส่งตัวหรือเข้ารับบริการโดยตรงในสถานพยาบาลที่มีคลินิกโรคจากการทำงานหากตรวจพบว่าเป็นโรคจากการทำงานนายจ้างต้องยื่นแบบกท16ภายใน15วันเพื่อให้โรงพยาบาลเบิกค่ารักษาจากกองทุนเงินทดแทนได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
15: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

0: คุ้มครองคุณ
1: ถ้าให้คุณโฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
2: ดวงตาสภาพใหม่ like new เลนุ่มได้ตั้งแต่ระยะ100 เมตร
3: ตับไตอาจจะไม่ค่อยดีแ

0: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วอะคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
1: ทำอะไรได้บ้าง
0: ตอบได้ปะ
2: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
1: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
0: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี
3: ้เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
4: รอยเรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

0: ถขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

็นของผู้ชายแบบนั้นเขามีอะไรเนี่ย

0: น้องเรียนจบแล้วนะมีต้อมนะ
1: ฮัลโหลเจ๊ไม่ได้ยินเลยค่ะดังๆหน่อยสิคะอะไรนะคะ

0: ำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

าพเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราษฎร์รักษาทาราใสธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันถึงข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz วันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชนชู3วาระสำคัญเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองพร้อมรับมือฤดูฝนพัฒนาพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะแห่งใหม่กลางเมืองภูเก็ตและความพร้อมจัดงานภูเก็ตไพร์ดเฟสติวัล2026รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมเคลียร์3ประเด็นปัญหาหาดฟรีดอมบางเทาสวยป่าตองภายใน30วันเพื่อคืนความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตยืนยันสวนสาธารณะเรือนจำเก่าพร้อมเปิดใช้งานเพื่อเป็นปอดแห่งใหม่ของคนภูเก็ตในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้และจังหวัดภูเก็ตประกาศความพร้อมจัดงานภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026อย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้อีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

0: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
1: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
0: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
1: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
0: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชนชู3วาระเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองพร้อมรับฤดูฝนพัฒนาพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะแห่งใหม่กลางเมืองภูเก็ตและความพร้อมการจัดงานภูเก็ตPride Festival 2026วันนี้วันที่28พฤษภาคม2569เวลา 10:00 นที่โรงแรมดึกพาโก้ดีไซน์ภูเก็ตจัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชนโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะและความพร้อมจัดงานภูเก็ตPride Festival 2026กิจกรรมแห่งเดือนPride Monthเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Pride ในปี2570โดยมีนายณภัทรเอมอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายเรวัชอารีรอบนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายวรัตสุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและนายสุภกรสุวรรณนายกสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยมีนายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ตนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ตและสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทุกแขนงเครือข่ายอปมช.ภูเก็ตเข้าร่วมจำนวนมากทีนี้เริ่มด้วยการแนะนำตัวของนายณภัทรเอมอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตจากนั้นเริ่มแถลงข่าวในประเด็นมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยนายวรัตสุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้มีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอุทกภัยหลังฝนสะสมในพื้นที่เขื่อนบางว่าสูงกว่า130มิลลิเมตรพร้อมสั่งทุกหน่วยงานเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลหนักและกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเตรียมใช้แผนเผชิญเหตุทันทีหากเกิดสาธารณภัยรุนแรงจากนั้นนายรีวัตอารีรอบนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแถลงถึงความคืบหน้าโครงการสวนสาธารณะพัฒนาพื้นที่เรือนจำเก่าซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่า 80% โดยได้ตั้งเป้าหมายเปิดใช้งานปลายเดือนสิงหาคมนี้และพร้อมเดินหน้าโครงการอาคารจอดรถความสูง8ชั้นเพื่อรองรับการให้บริการรถกว่า300คันเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตย่านเมืองเก่าภูเก็ตกระทั่งมาถึงประเด็นสุดท้ายโดยนายสุภกรสุวรรณนายกสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตแถลงถึงความพร้อมการจัดงานภูเก็ตPride Festival 2026ที่จะมีขึ้นในวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่7มิถุนายน2569นี้ในพื้นที่ป่าตองด้วยกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการแข่งขันภูเก็ตPride Beach Volleyballในวันที่29ถึง31พฤษภาคมกิจกรรมPride Talkครั้งที่3ในวันที่4มิถุนายนการประกวด Miss Queen อันดามัน Power 2026ในวันที่5มิถุนายนและปิดท้ายด้วยภูเก็ตPride Parade ในวันที่7มิถุนายนซึ่งทุกกิจกรรมเพื่อผลักดันให้ภูเก็ตก้าวสู่เมืองแห่งความหลากหลายระดับโลกอย่างไรก็ตามกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชนเป็นพื้นที่ของการสื่อสารนโยบายและประเด็นสำคัญของภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อสื่อมวลชนเพื่อรับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้องสู่สาธารณชนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมเคลียร์3ปมปัญหาสำคัญคือหาดฟรีดอมบางเทาและสวยป่าตองภายใน30วันเพื่อคืนความเชื่อมั่นให้กับประชาชนวันนี้วันที่28พฤษภาคม2569นายณภัทรเอมอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึง3ปมปัญหาที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งกรณีการบุกพื้นที่หาดฟรีดอมปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณชายหาดบางเทาและข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกรับสวยจากสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองที่มีระยะเวลากำหนดไว้ภายใน30วันเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารราชการแผ่นดินรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าทั้ง3ประเด็นเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากสังคมและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตโดยตรงจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดพร้อมบูรณาการการทำงานทุก ภาคส่วนเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในกรอบเวลา30วันสำหรับกรณีหาดฟรีดอมจะมีการตรวจสอบประเด็นการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการเข้าถึงพื้นที่ของประชาชนอย่างเป็นธรรมส่วนหาดบางเทาจะเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบของทางราชการขณะที่ข้อร้องเรียนในเรื่องของส่วนสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองจะมีการตรวจสอบเชิงลึกหากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามการเร่งสักสางทั้ง3ประเด็นสำคัญนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อสร้างความโปร่งใสแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและทำให้การบริหารราชการของจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าสู่ภาวะปกติมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตยืนยันสวนสาธารณะเรือนจำเก่าพร้อมเปิดใช้งานเพื่อเป็นปอดแห่งใหม่ของคนภูเก็ตในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้วันนี้วันที่28พฤษภาคม2569นายริวัฒน์อารีรอบนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าสวนสาธารณะเรือนจำเก่าพร้อมเปิดใช้งานเพื่อเป็นปอดแห่งใหม่ของคนภูเก็ตโดยในขณะนี้การก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า82%ซึ่งพื้นที่เรือนจำเก่าจังหวัดภูเก็ตมีเนื้อที่37ไร่โดยตามกำหนดสัญญาจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน2569นี้แต่อาจจะต้องขยายเวลาในการปรับปรุงก่อสร้างออกไปและเปิดใช้งานอย่างไม่เป็นทางการภายในเดือนสิงหาคม2569สำหรับสวนสาธารณะเรือนจำเก่าแห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกคนในจังหวัดภูเก็ตได้ใช้บริการออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆทั้งกลางแจ้งและในร่มนอกจากนั้นจะมีอาคารสำหรับเป็นศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยและส่วนอื่นๆอีกมากมายซึ่งนับว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีความสมบูรณ์แบบที่พร้อมเปิดรับทุกคนนอกจากนี้จะมีการกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับสร้างอาคารจอดรถ8ชั้นเพื่อรองรับรถได้กว่า302คันซึ่งจะเป็นที่จอดรถสำหรับผู้ที่มาออกกำลังกายรวมไปถึงประชาชนทั่วไปและผู้ปกครองนักเรียนได้มาจอดรถสำหรับรับส่งนักเรียนและรองรับการจอดรถสำหรับผู้มาท่องเที่ยวพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตด้วยปิดท้ายกันที่จังหวัดภูเก็ตประกาศความพร้อมจัดงานภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026อย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่7มิถุนายนนี้คุณสุกรสุวรรณนายกสมาคมอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตโดยภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกันจัดงานภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026อย่างยิ่งใหญ่ที่จะเริ่มต้นขึ้นในพื้นที่ป่าตองเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมผลักดันให้ภูเก็ตก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางพรายระดับโลกและเป้าหมายสู่การเป็นเจ้าภาพเวิลด์พรายในปี2030ทั้งนี้ยังคงกิจกรรมมากมายที่มีความหลากหลายทั้งด้านกีฬาอย่างการจัดการแข่งขันภูเก็ตพรายบีชวอลเลย์บอลในวันที่ 29-31 พฤษภาคมนี้กิจกรรมพรายทอล์กครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีเสวนาด้วยความหลากหลายทางเพศจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายนการประกวดมิสควีนอันดามันพาวเวอร์2026เวทีที่เฟ้นหาไข่มุกสีลุงแห่งอันดามันโดยปีนี้เป็นคนที่11ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ภูเก็ตพรายเฟสติวัลและร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งปีโดยจะมีขึ้นในวันที่5มิถุนายนณศูนย์การค้าจังสิรันป่าตองภูเก็ตนอกจากนี้กิจกรรมที่สุดยิ่งใหญ่ประจำทุกปีคือขบวนพาเหรดภูเก็ตพาเหรดซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของเทศกาลที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนโดยเคลื่อนขบวนจากถนนราชประชานุเคราะห์ไปยังถนนทวีวงศ์และสิ้นสุดที่ชายหาดป่าตองเพื่อเฉลิมฉลองร่วมกันของพลังเครือข่ายพรายจากทั่วประเทศและปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากทีม The Voice พรายที่ศูนย์การค้าจังสิรันป่าตองที่จะร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งการตอกย้ำศักยภาพของภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเป็นมิตรพร้อมเคารพในความหลากหลายอย่างยั่งยืนพักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ
3: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
7: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
8: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
9: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
10: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
11: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
12: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนี่คะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย
13: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
14: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
7: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
2: ติดตามข่าวจากกฟผ. REFC เทคโนโลยีเปลี่ยนเกมช่วยสร้างสมดุลความมั่นคงและราคาพลังงานค่าไฟฟ้าของไทยมากกว่าครึ่งมาจากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทำให้เมื่อราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นค่าไฟฟ้าจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยประเทศไทยยังคงพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ในการผลิตไฟฟ้าเป็นสัดส่วนสำคัญหน่วยงานด้านพลังงานของรัฐนำโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้เดินหน้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP โดยเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไรก็ตามพลังงานหมุนเวียนยังมีข้อจำกัดเรื่องความไม่แน่นอนของการผลิตไฟฟ้ากฟผ.จึงพัฒนาศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือ REFC เพื่อใช้คาดการณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนล่วงหน้าอย่างแม่นยำโดยนำข้อมูลสภาพอากาศข้อมูลทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าและสถิติการผลิตของแต่ละโรงไฟฟ้ามาวิเคราะห์ด้วยระบบอัจฉริยะโดยระบบดังกล่าวมีการพยากรณ์ทั้งแบบล่วงหน้าหลายวันและแบบอัปเดตรายชั่วโมงทำให้ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าสามารถบริหารและสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสมช่วยรักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำลังการผลิตลดความเสี่ยงไฟฟ้าขาดแคลนหรือผลิตเกินความจำเป็นนอกจากนี้มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบผสมผสานมาเพิ่มความแม่นยำของการคาดการณ์รองรับปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแต่ยังช่วยให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพลดการสำรองเชื้อเพลิงเกินความจำเป็นและลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการควบคุมค่าไฟฟ้าให้อยู่ในระดับเหมาะสมศูนย์พยากรณ์ REFC และระบบ AI จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถใช้พลังงานสะอาดได้มากขึ้นควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและดูแลค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนในระยะยาวพักกันสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
15: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาช

0: ่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

0: รดกเรื่องที่ดูเหมือนจะลงตัวแต่อาจกลายเป็นคดีความได้หากผู้จัดการมรดกทำหน้าที่ไม่ถูกต้องจะพาไปเจาะลึกความผิดทางอาญาที่ผู้จัดการมรดกต้องระวังและทางออกเมื่อเกิดข้อพิพาทกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: กรณีที่ผู้จัดการมรดกนะครับจัดการมรดกหรือว่าจัดการทรัพย์สินไม่ถูกต้องนะครับเป็นเหตุให้ทายาทคนอื่นนะครับได้รับความเสียหายตลอดจนผู้จัดการมรดกที่ความกระทำความผิดทางอาญานะครับว่าจะมีความรับผิดประการใดหรือไม่นะครับสำหรับความรับผิดของผู้จัดการมรดกในทางกฎหมายอาญานะครับก็จะมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญานะครับลักษณะ12นะครับหมวด5ความผิดฐานยักยอกนะครับในกฎหมายนะครับได้เขียนไว้นะครับในมาตรา353และมาตรา354นะครับก็แบ่งเป็นกรณีที่ผู้จัดการมรดกยังไม่ได้มีการครอบครองทรัพย์มรดกนะครับและกรณีที่ผู้จัดการมรดกเนี่ยได้ครอบครองทรัพย์มรดกอยู่แล้วนะครับสำหรับกรณีแรกนะครับผู้จัดการมรดกที่ได้รับคำสั่งศาลนะครับให้ตั้งผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่มีการครอบครองทรัพย์มรดกนะครับแต่ผู้จัดการมรดกได้จัดการทรัพย์สินนะครับเป็นที่เสื่อมเสียกับทายาทคนอื่นนะครับหรือว่าที่คนอื่นมีเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับเป็นเหตุให้ทายาทคนอื่นได้รับความเสียหายนะครับตรงนี้จะมีความรับผิดในทางอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอีกกรณีนึงนะครับก็จะเป็นกรณีที่ผู้จัดการมรดกเนี่ยครับได้มีการครอบครองทรัพย์มรดกอยู่แล้วหรือว่ามีการครอบครองทรัพย์มรดกภายหลังจากที่ศาลมีคำสั่งแล้วนะครับแล้วผู้จัดการมรดกเนี่ยอาจจะไม่ยอมใส่ชื่อทายาทคนอื่นเข้าไปในทรัพย์มรดกนะครับหรือว่ามีการโอนทรัพย์มรดกเนี่ยไปให้บุคคลอื่นบุคคลที่3เนี่ยเป็นเหตุให้ทายาทอื่นได้รับความเสียหายตรงนี้นะครับหลังจากที่มีการครอบครองทรัพย์มรดกแล้วเนี่ยจะมีความผิดในเรื่องของการยักยอกทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งก็ฝากผู้จัดการมรดกไว้นะครับว่าหลังจากที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยควรที่จะจัดการทรัพย์สินเนี่ยให้เป็นไปตามหน้าที่นะครับแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายตามที่ทายาทตกลงกันนะครับสำหรับความรับผิดของผู้การมรดกในทางกฎหมายอาญานะครับความผิดในหมวดของการยักยอกทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับก็ถ้าเกิดเหตุขัดข้องหรือว่าเกิดปัญหาในการจัดการทรัพย์สินเนี่ยมีข้อพิพาทระหว่างทายาทเนี่ยสำนักงานอัยการคุ้มครองจิตและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขานะครับเราก็มีภารกิจในการรองรับเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างทายาทกับผู้การมรดกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็สำหรับท่านไหนนะครับผู้การมรดกคนไหนหรือทายาทไหนที่มีปัญหาในประเด็นตรงนี้อยู่นะครับสามารถจะขอเข้ามารับความช่วยเหลือนะครับจากสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ได้เพื่อจะทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยผู้การมรดกอาจจะยังไม่รับทราบถึงหน้าที่ของตัวเองนะครับอาจจะการจัดการทรัพย์สินไปโดยพลการหรือว่าโดยที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้นะครับก็ฝากไว้นะครับ

0: ั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณฟังสามารถติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันณวรรณพรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: ยาเสพติดคืออันตราย

ยังสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ

0: พระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกข์โศกไว้ได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการตายสันติสุขทางโซทอภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอยู่กันในวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลาดีๆ 18:30 น.ถึง 19:00 น.ค่ะดำเนินรายการโดยทีมงานโซทอภูเก็ตค่ะคุณฟังครับวันนี้อยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์ค่ะสำหรับรายการตายสันติสุขนะคะเป็นรายการตามโครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และทุกพื้นที่ของประเทศไทยที่มีการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขร่มเย็นรวมทั้งการหยิบยกแหล่งท่องเที่ยวหรือเรื่องราวที่น่าสนใจของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเล่าหรือมาเสนอให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันในรายการป้ายสันติสุขทางโสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: มากันแล้วล่ะคุณลูกค้าขาของดีของเด็ดมานำเสนอกันวันนี้เริ่มกันที่กลือโป๊ปัตตานีข้าวเกียบเก๋กู้จากปลาทูสดจัดเต็มโปรตีนกินเพลินๆกันเลยนะคะปลากุเลาเค็มตากใบนาราธิวาสเนื้อหอมฟูเปรี้ยวปากไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะผ้ากอยองานแฮนด์เมดจากสงขลาและที่สำคัญไก่เบตงก็มานะคะมาเลยค่ะ CF กันเลยนะคะ CF กันเลยค่ะ
2: สนับสนุนสินค้าของดีของเด็ดส่งผ่านกำลังใจสู่พี่น้องชายแดนใต
3: ้มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในดินแดนใต้สุดปลายด้านขวานของประเทศไทยพื้นที่สวยงามธรรมชาติอุดมสมบูรณ์3วัฒนธรรมหลักไทยพุทธไทยอิสลามไทยจีนมากด้วยเสน่ห์ชวนค้นหาชีวิตดีๆที่ปลายด้ามขวานของไทย
0: คุณฟังกันในช่วงแรกนะคะในรายการใต้สันติสุขนะคะวันนี้จะนำเรื่องราวข่าวสารทั้งในและนอกจังหวัดพื้นที่ชายแดนใต้ทั้งความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสังคมพหุวัฒนธรรมที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบค่ะ
4: พูดถึงชายแดนใต้ใครๆก็ต้องนึกถึงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มีโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามเป็นพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมในวิถีชีวิตที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ของชายแดนใต้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและอาหารการกินของคนพื้นถิ่นพร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกคนเข้าสู่สวรรค์ชายแดนใต้
5: สื่อสารสร้างความเข้าใจสู่การพัฒนาชายแดนใต้กับกรมประชาสัมพันธ
0: ์และวันนี้นะคะจะพาไปติดตาม2ประเด็นสำคัญในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่แม้นดูว่าอาจจะแตกต่างกันแต่แท้จริงแล้วมีการเชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นมิติการพัฒนาคนและการสร้างความมั่นคงของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างจังหวัดภูเก็ตค่ะเริ่มกันที่เรื่องราวที่น่าสนใจและอบอุ่นหัวใจในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ปี2569ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่อันดามันค่ะโครงการนี้ดำเนินการมาต่อเนื่องกว่า20ปีแล้วนะคะมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้เปิดโลกทัศน์และสร้างความเข้าใจระหว่างเยาวชนต่างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยค่ะและในปี2569นี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตได้เข้าร่วมในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่46และร่วมกับจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาเพื่อที่จะต้อนรับเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอาศัยมาสัมผัสวิถีชีวิตของพื้นที่ฝั่งอันดามันกว่า120ชีวิตค่ะโดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะครอบครัวอุปถัมภ์มีถึง18ครอบครัวด้วยกันค่ะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอกระทู้และพื้นที่อำเภอถลางค่ะร่วมกันช่วยเหลือดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิดให้ได้รู้จักเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมการประกอบอาชีพรวมไปถึงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตและนี่ไม่เพียงแค่กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ความเป็นอยู่ของเด็กในพื้นที่ชายแดนใต้กับพื้นที่ฝั่งอันดามันแต่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมผ่านความเข้าใจความสัมพันธ์และโอกาสของเยาวชนต่างพื้นที่ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงในระยะยาวค่ะขณะเดียวกันอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่จะหยิบยกมาเชื่อม ื่อมโยงผูกพันกันเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคะการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงของพลโทนรทิพย์ผู้ใหญ่นอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผอ.กรมน.ภาค4นะคะโดยมีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อติดตามปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการถือครองที่ดินผ่านนอมินีค่ะรวมถึงการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นข่าวโด่งดังกันในระยะที่ผ่านมาค่ะโดยหลายฝ่ายนะคะมองว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ชัดเจนเลยล่ะค่ะว่าภูเก็ตนั้นกำลังถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะเพราะว่าวันนี้ความมั่นคงไม่ได้หมายถึงเพียงเรื่องของชายแดนหรือการทหารเท่านั้นค่ะแต่รวมไปถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวความโปร่งใสของการลงทุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะการจัดระเบียบปัญหาของนอมินีข้ามชาติที่เดินทางเข้ามาเอาผลประโยชน์ของประเทศเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนเรามีการตรวจสอบทุนต่างชาติที่ผิดกฎหมายและการทวงคืนพื้นที่สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งล้วนเชื่อมโยงกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องการยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพค่ะหากเรามองใน2เรื่องนี้นะคะแล้วมาเชื่อมโยงกันจะเห็นได้ว่าแม้นจะแตกต่างกันแต่เป้าหมายสำคัญกลับเหมือนกันนั่นก็คือการสร้างสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนด้านหนึ่งก็คือการสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างความเข้าใจผ่านเยาวชนค่ะอีกด้านคือการจัดระเบียบเมืองดูแลกฎหมายและการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมโดยรวมค่ะโดยทั้งสองเรื่องราวนี้เห็นถึงภาพของจังหวัดภูเก็ตในยุคใหม่ที่กำลังเดินหน้าทั้งด้านการพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและทั้งหมดนี้ก็คือ1ก้าวสำคัญของการสร้างจังหวัดภูเก็ตสร้างจังหวัดท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เป็นพื้นที่ความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นเมืองที่ปลอดภัยน่าอยู่และสร้างโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมในช่วงแรกนี้นะคะถือได้ว่า2เรื่องราวที่น่าสนใจหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการใต้สันติสุขทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและคุณผู้ฟังคะนอกเหนือจากเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารที่เชื่อมโยงของจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ชายแดนภาคใต้แล้วนะคะจะหยิบยกเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะเนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดึงเอาศักยภาพอัตลักษณ์ความเป็นอยู่มาเผยแพร่และก็ต้อนรับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกล่าสุดในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้แหละค่ะในช่วงของวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดงานวิวาห์ป้าบ่าวภูเก็ตปี2569ถือเป็นมรดกโบราณกาลสู่ซอฟต์พาวเวอร์โลที่สะท้อนถึงความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังคะเสน่ห์สำคัญของจังหวัดภูเก็ตไม่ได้เพียงทะเลสวยหรือการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแต่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมค่ะที่ทรงคุณค่าและกำลังถูกต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศไทยหนึ่งในนั้นค่ะวิวาหวานบ้าป่าภูเก็ตปี2569ที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องและปีนี้ก็ยังคงเสน่ห์ของงานวิวาหวานหวานแบบบ้าป่าคนพื้นถิ่นของจังหวัดภูเก็ตถือเป็นงานประเพณีแต่งงานอันงดงามของชาวไทยบ้าป่ายะหยาหรือชุมชนพรานากั้นค่ะซึ่งเป็นลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในภูเก็ตและผสมผสานวัฒนธรรมจีนมลายูและไทยเข้าด้วยกันอย่างมีเอกลักษณ์จนกลายเป็นอัตลักษณ์สำคัญของภูเก็ตที่สืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนับร้อยปีค่ะในปี2569นี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะจังหวัดภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกันจัดงานวิวาหวานบ้าป่าภูเก็ตครั้งที่13เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาแบบยิ่งใหญ่ท่ามกลางความอบอุ่นและท่ามกลางบรรยากาศของเมืองเก่าภูเก็ตค่ะที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมชิโนยุโรเปียนหรือชิโนโปรตุเกสนั่นเองค่ะโดยภายในงานมีทั้งขบวนเจ้าบ่าวพิธียกน้ำชาการไหว้บรรพบุรุษการกั้นประตูเงินประตูทองและการแต่งกายด้วยชุดพรานากั้นแบบดั้งเดิมที่สวยงามและทรงคุณค่าค่ะซึ่งไม่ใช่เพียงพิธีแต่งงานเท่านั้นค่ะแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตความกตัญญูความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและการเคารพ รากเงาทางวัฒนธรรมสิ่งที่น่าสนใจค่ะวิวาห์บ่าวบ่าวภูเก็ตไม่ได้เป็นเพียงงานประเพณีท้องถิ่นแต่กำลังเข้าสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะที่จะต่อยอดได้ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแฟชั่นและเครื่องแต่งกายอาหารพื้นถิ่นการถ่ายภาพรวมไปถึงการเป็นจุดหมายปลายทาง Wedding Destination ระดับนานาชาติเลยทีเดียวค่ะทำให้หลายฝ่ายมองว่าจุดแข็งสำคัญของภูเก็ตคือความแท้จริงของวัฒนธรรมเพราะยังคงรักษารายละเอียดดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มมองภูเก็ตไม่ได้เป็นเมืองชายหาดหรือชายทะเลแต่เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งอันดามันและหากมองลึกลงไปค่ะวัฒนธรรมพาราณากันยังสะท้อนถึงภาพของภูเก็ตเมืองพหุวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนเพราะภูเก็ตเป็นเมืองที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนชาวมุสลิมรวมถึงชาวต่างชาติจากทั่วโลกซึ่งทำให้เกิดเป็นพลังสำคัญที่ภูเก็ตมีเสน่ห์ไม่เหมือนที่ใดในโลกใบนี้ค่ะและวันนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตกำลังนำทุนทางวัฒนธรรมค่ะมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่านแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิวาห์บ่าวบ่าวภูเก็ตจึงไม่ใช่เพียงงานแต่งงานค่ะแต่นี่คือภาพสะท้อนของเมืองที่เติบโตจากความหลากหลายและสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กลายเป็นพลังระดับโลกได้อย่างงดงามนี่คือส่วนหนึ่งของรายการใต้สันติสุขค่ะที่ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสังคมพหุวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือทุกพื้นที่ของประเทศไทยค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาติดตามในช่วงต่อไปช่วงบอกเล่าชายแดนใต้ค่ะ
4: ถ้าพูดถึงชายแดนใต้ใครๆก็ต้องนึกถึงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มีโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามเป็นพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมในวิถีชีวิตที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ของชายแดนใต้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและอาหารการกินของคนพื้นถิ่นพร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกคนเข้าสู่สวรรค์ชายแดนใต้
1: มากันแล้วล่ะคุณลูกค้าขาของดีของเด็ดมานำเสนอกันวันนี้เริ่มกันที่กลือโป๊ะปัตตานีข้าวเกี๊ยบเก๋กู้จากปลาทูสดจัดเต็มโปรตีนกินเพลินๆกันเลยนะคะปลากุเลาเค็มตากใบนาราธิวาสเนื้อหอมฟูเปรี้ยวปากไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะผ้ากยองานแฮนด์เมดจากสงขลาและที่สำคัญไก่เบตงก็มานะคะมาเลยค่ะ CF กันเลยนะคะ CF กันเลยค่ะ
2: สนับสนุนสินค้าของดีของเด็ดส่งผ่านกำลังใจสู่พี่น้องชายแดนใต
6: ้ผมเป็นคนนครสวรรค์มาอยู่ใต้ได้5ปีแล้วครับ
7: พี่ก็มาค้าขายที่เบตงนี่เป็น10ปีมาละเจ้า
8: เป็นคนยาล่าครับจบมาก็เอาความรู้ที่เรียนมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเลยครับ
7: แล้วเป็นไงบ้างคะก็ถ้าบ่ม่วนก็บ่อยู่มาถึงวันนี้เจ้า
6: ผมมีครอบครัวอยู่ที่นี่ครับก็มีความสุขดีนะครับเพื่อนบ้านทั้งคริสต์อิสลามก็น่ารักกันทั้งนั้นว่างๆเราก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆครับ
7: แม่นละเจ้าคนไตนี่ปั่นตึงนะฮักแต๊ะๆนะเจ้าร
8: ู้สึกดีครับที่ใครๆก็มาเที่ยวก็ประทับใจมากนะครับคนชายแดนใต้ยินดีต้อนรับ
9: นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วนี่เป็น

0: ไทยช่วงบอกเล่าชายแดนใต้หากใครกำลังหาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความเป็นธรรมชาติแท้ๆอบล้อมด้วยอุโมงค์ปากโกงกลางขนาดใหญ่ต้องห้ามพลาดอ่าวบางปูอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะ
1: เราไปล่องอุโมงค์โครงการกันมาด้วยกันเนี่ยนะครับชายเลนที่เป็นลักษณะอุโมงค์ต้นไม้คร่อมอยู่เหนือลำคลองเนี่ยมีที่เดียวครับก็คือที่อ่าวปัตตานีซึ่งถ้าคนกล้ามาอันนี้เป็นฐานทรัพยากรที่จะต่อยอดไปสู่ท็อปพาวเวอร์ได้อย่างดีมากๆทริปนี้เราตั้งชื่อว่าชายแดนใต้ไปให้เห็นเองแล้วมันจะรู้จักและเข้าใจและพบเองโดยไม่ต้องมีใครบอก
0: เราได้มาร่วมทริปชายแดนใต้ของทีมหนังสือสารคดีพาลูกทัวร์คนอ่านหนังสือชายแดนใต้สยามส่วนพิเศษมาสัมผัสความรู้สึกจริงใน3จังหวัดชายแดนใต้
1: 4วันที่เราอยู่กันเนี่ยตอนที่ลงเครื่องวันแรกที่สนามบินนราธิวาสเนี่ยดูเขายังเกรงกลัวและไม่ค่อยกล้าออกนอกเส้นทางที่เรานำแต่ว่าเมื่อมาวัน 3-4 ก็ดูเหมือนว่ารู้สึกว่ากล้าเข้าไปถามเองแบบแยกย่อยเข้าไปแล้ว
2: เราคิดว่าสามแดนใต้เป็นอะไรที่น่ามามากเลยนะคะมาสัมผัสแล้วจะรู้ว่าแบบคนน่ารักคิดว่ามันน่าจะเป็นแอร์เลยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาเฮ้ยมันต่างกันเยอะมากเลยนะอะไรเงี้ยเขามานราธิวาสเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเขตแบบมุสลิมเนาะมุสลิมทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกแล้วสภาพบ้านนะคะอาคารบ้านเรือนนะคะมันเป็นสไตล์เก่ามันยังเป็นสไตล์เก่าอยู่แต่พอมายะลาเนี่ยบ้านมันสไตล์แบบมันปลูกใหม่แล้วความวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาปัตตานีคนจีนเริ่มเยอะมุสลิมเริ่มหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เจองานเห็นคนหลายคนที่เขาแต่งชุดสวยแต่งชุดน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันก็เป็นแบบคอมมูนิตี้อีกแบบนึงอะค่ะที่แบบรู้สึกว่าดีใจมากที่ไปเจอที่แบบไปคุยกับคนได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวอะไรก็มีความรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็อยากสปอร์ตอยากเราก็อยากเรียนรู้ค่ะ
4: ไม่ได้หรอ
5: คนจะแบบทำหน้าแบบท้องเสีย
4: โอ้สาวมุสลิมหนุ่ม
5: เด็กๆคือความสวยของเขามันไม่ใช่ว่าดูเรื่องหน้าตาหรือรูปร่างแต่หมายความว่าเรื่องชุดความสง่างามทำให้ผู้สูงอายุอย่างเรามองว่าไอ้อันเนี้ยคือมันเป็นความสวยแบบสง่างามมันยั่งยืนมาก
6: คำว่าชายแดนใต้มันเป็นอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกมันน่ามาดูเนาะกลุ่มชนที่เขาเรียกว่ามาลายูเนี่ยคือเคยแต่ได้ยินแต่เราไม่เคยเข้ามาสัมผัสไม่เคยเห็นว่าเขาอยู่กันยังไงพอมาเจอจริงๆเอ้ยก็โอเคเพราะว่าด้วยความที่อัธยาศัยคนพื้นที่คือดีอ่ะผิดคาดกับที่เราคิดไว
7: ้คิดไว้ยังไง
6: คิดไว้ว่าเหมือนเขาด้วยอันนี้คิดเองนะคะว่าเขาอาจจะแอนตี้คนที่อื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยอาจจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่พอแบบมาวันแรกที่เราลงไปถึงนราธิวาสอ่ะชาวบ้านแบบน่ารักอยากให้เปลี่ยนมุมมองในการที่เราจะลงมาชายแดนใต้นิดนึงก็ได้ว่าจริงๆคือโอเคในเรื่องสถานการณ์ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามาดูเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่นี่ก็ถ้ามีโอกาสอยากให้มาค่ะ
1: ถ้าให้พูดแทนคนชายแดนใต้เนี่ยผมก็พูดคำเดียวว่าอย่ารีบตัดสินที่ภาพลักษณ์ครับภาพลักษณ์ของความเป็นมลายูนั้นมันไม่ค่อยเรียบร้อยในสายตามาตรฐานสากลอย่างน้อยก็หนวดเครายาวเครายาวครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่ไม่เหมือนพวกเราอันนี้ภาพลักษณ์แบบนี้มันก็ไม่ดูนุ่มนวลอ่อนโยนในภาพลักษณ์ความเป็นสากลแต่ถ้าเราได้คุยและได้พูดผมยืนยันเลยว่าเราจะพบอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเราได้ปฏิสัมพันธ์นะครับความต่างเนี่ยบางทีมันก็จะมองกันแบบไม่รู้จักและนำไปสู่ความไม่เข้าใจอันนี้เป็นความจริงของคนเราอ่ะก็เลยจากที่เราสัม

0: ผัสมา22ปีเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันมีแง่มุมอื่นและมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะมันมีความงามความสมบูรณ์ของทรัพยากรและโดยเฉพาะมิตรไมตรีและความรักความเมตตาของคนท้องถิ่นที่เขามีต่อผู้อื่นอันนี้เป็นหัวใจของศาสนาอิสลามเลยที่เราได้สัมผัสเราต้องอ่านเรื่องราวของเขานอกจากการเสพข่าวสารเพียงผิวเผินถ้ามีโอกาสเราลองมาสัมผัสเองครับแล้วเราจะรู้อะไรในเชิงลึกมากกว่าที่เรารู้ผ่านสื่อเพียงเท่านั้น
1: ค่ะคุณฟังคะนั่นคือชายแดนใต้ที่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ภาพจำในอดีตค่ะอยากจะให้ไปติดตามหรือไปให้เห็นเองกับความเป็นอยู่ของชายแดนใต้ในปัจจุบันซึ่งลบภาพจำในอดีตไปได้เลยค่ะและนี่คือรายการใต้สันติสุขทางสวทวเกต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขทางสวทวภูเก็ตนะคะกลับมาติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขในวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.วันนี้ดิฉันอ้อพันพลายพานและทีมงานสวทวภูเก็ตต้องขออนุญาตลาผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: พูดถึงชายแดนใต้ใครๆก็ต้องนึกถึงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มีโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามเป็นพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมในวิถีชีวิตที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ของชายแดนใต้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและอาหารการกินของคนพื้นถิ่นพร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกคนเข้าสู่สวรรค์ชายแดนใต้
1: ผู้ฟังคะทั้งหมดนี้คือรายการใต้สันติสุขค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการใต้สันติสุขได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังจากผู้ฟังทุกท่านดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้และกลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาดีๆวันพฤหัสบดีในรายการใต้สันติสุขวันนี้สวัสดีค่ะ
3: จังหวัดชายแดนใต้ปลายด้ามขวานพื้นที่ที่คนภายนอกต่างมองว่าอันตรายเพราะถูกตีกรอบให้เป็นพื้นที่สีแดงแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับซ่อนรอยยิ้มที่เป็นมิตรวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนเอาไว้เพียงคุณลองเปิดใจพื้นที่สีแดงที่ใครต่างมองว่าอันตรายอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดรวมสร้างสันติสุขเพื่อความสงบสุขจังหวัดชายแดนใต้
4: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
5: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือระหว่างกัน4ฉบับกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในตัวจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทางการอิหร่านประนามกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างกัน4ฉบับพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้งสองฝ่ายแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมพร้อมย้ำหลักการไม่ให้บุคคลใดใช้ดินแดนของแต่ละฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งสองประเทศจะร่วมกันให้มีการนำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนไปปฏิบัติอย่างจริงจังขณะที่เศรษฐกิจเห็นตรงกันถึงความจำเป็นในการร่วมรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Tree Connect เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์สีเขียวนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
3: เชื่อมั่นว่าผลการหารือของทั้งสองประเทศในวันนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: ด้านประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวยินดีที่ได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาสำคัญของการครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งชมความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จย้ำว่าเวียดนามพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาคปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเวียดนามแอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามเตรียมจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวเวียดนามนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าทท.ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายการบินอย่างไร้รอยต่อโดยเตรียมผลักดันการเปิดเส้นทางบินใหม่และเพิ่มเที่ยวบินอาทิฮานอยและโฮจิมินห์กรุงเทพดานังกรุงเทพโฮจิมินห์ภูเก็ตและฮานอยเชียงใหม่ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเวียดนามแอร์ไลน์ได้ประกาศเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงโฮจิมินห์ภูเก็ตจำนวน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวน 219,986 คนททท.จึงเตรียมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรจัดทำแคมเปญกระตุ้น ตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการโปรโมตอีเวนต์และคอนเสิร์ตระดับโลกมหกรรมลดราคากลางปีและการทำการตลาดภายใต้แนวคิด5 must do in Thailand เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่หวังสร้างรายได้และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกปีนี้เกินดุลกว่า 194,000 ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานรองรับการแข่งขันตลาดโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรไทยกับตลาดโลกในไตรมาสแรกของปีนี้มีมูลค่ารวมกว่า 500,000 ล้านบาทมูลค่าการส่งออกกว่า 356,000 ล้านบาทและมูลค่าการนำเข้ากว่า 162,400 ล้านบาทสินค้าเกษตรยังเกินดุลการค้ากว่า 194,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าภาคเกษตรและอาหารไทยยังมีฐานการผลิตที่เข้มแข็งและยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดโลกแต่ถึงแม้ตัวเลขเกินดุลการค้าสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับสูงแต่การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าทางด้านการส่งออกและนำเข้าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของห่วงโซ่เกษตรและอาหารไทยในระยะต่อไปโดยเฉพาะท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งภาวะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกการแข่งขันด้านราคาต้นทุนโลจิสติกอัตราการแลกเปลี่ยนตลอดจนมาตรฐานการค้าและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาดโลกแต่การแข่งขันในระยะต่อไปไม่สามารถพึ่งพาปริมาณหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวได้จำเป็นต้องยกระดับไปสู่สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงมีมาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาดชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสหภาพยุโรปหารือการเปิดตลาดนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเน้นความโปร่งใสและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนายคริสตอฟฮันเซนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรปพร้อมคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสหภาพยุโรปว่าการหารือวันนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือการค้าเสรีหรือ FTA การเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเข้าและส่งออกสินค้ายึดถือผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนเป็นหลักเพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงทางการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างยุติธรรมและส่งเสริมรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลจำนวนกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ด้วยพร้อมย้ำนโยบายการจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุที่ยังไม่บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างกรณีเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากการก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้วและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัท นิมชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าแล้วประมาณ 99.5 เหลือระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ5เดือนจึงจะแล้วเสร็จหากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้ว
5: ความตั้งใจของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือต้องบอกเลิกสัญญาแล้วก็ต้องขึ้นแบล็คลิสต์รายนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าสิ่งที่มันจะมีการตามมาก็คือว่ามันยังมีทรัพย์ที่หน้างานเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้มีการส่งมอบงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องต่อไปในอนาคต
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงคมนาคมยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินโครงการของภาครัฐให้เข้มงวดยิ่งขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาททุกขั้นตอนโปร่งใส
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้าชี้แจงความโปร่งใสในโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทในการจัดหา AI ระดับโปรจำนวน12โมเดลให้ประชาชน5ล้านคนใช้งานเพื่อยกระดับศักยภาพและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีโครงการนี้จึงตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้การเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น123ซึ่งจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกสำหรับประเด็นงบประมาณ 1,600 ล้านบาทยืนยันว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่าโดยเฉลี่ยแล้วตกเพียงคนละ324บาทต่อปีหรือประมาณเดือนละ27บาทเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ที่ใช้งบสนับสนุนสูงถึงประมาณ900บาทต่อคนต่อปีขณะที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานผ่านระบบ e-bidding ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถูกต้องตามกฎหมายและเปิดกว้างแข่งขันอย่างเป็นธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Learn to Earn โดยร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้จริงส่วนข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลย้ำว่าข้อมูลผู้ใช้งานและคำสั่งหรือพร้อมจะถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศไทยในรูปแบบไม่ระบุตัวตนหรืออนอมิมัสเท่านั้นโดยผู้ให้บริการโมเดล AI จะไม่สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาหรือเทรน AI ต่อได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่วังทองหลางแก้ปัญหาผู้ประกอบการเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงเอาเปรียบผู้บริโภค
7: นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์และหอพักในพื้นที่วังทองหลางเพื่อดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทางการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่านอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลกำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดเร่งปรูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
8: อย่างน้อยวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยม พอลงพื้นที่ร่วมกันบูรณาการกันในนามรัฐบาลเนี่ยก็เพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นผู้เช่านะคะคนจำนวนมากยังไม่รู้ว่าอพาร์ตเมนต์เขาชาร์จเราไม่ได้นะคะเขาเรียกเก็บมาเท่าไหร่ก็ยังต้องจ่ายไปหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าเป็นภาวะจำยอมเพราะฉะนั้นก็วันนี้รัฐบาลมาแล้วนะคะเราก็จะลงมากวาดล้างเรื่องของการไม่เป็นธรรมที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะกระทำกับผู้บริโภคค่ะ
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
9: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKS ผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเดินรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม Gen H ชวนสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติน
10: ายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศการรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติประจำปี2569โดยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหนึ่งในนโยบาย MOPS FAST 7เสาหลักของกระทรวงสาธารณสุขคือการส่งเสริมสุขภาพดีทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21ทั้งการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่มีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมทั้งการกินเกินเหนื่อยนิ่งและนอนไม่เพียงพอดังนั้นจึงใช้โอกาสวันสุขบัญญัติแห่งชาติปี2569ในการนำเทคโนโลยีและพลังของเครือข่ายอาสาสร้างสุขภาพ Gen H ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมส่งต่อค่านิยมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องไปยังเพื่อนครอบครัวและคนในสังคมเพื่อการมีสุขภาพดีลดความเสี่ยงต่อการเกิด NCD นารุมนอุดมพรรายงาน
1: กบขพัฒนา My Twins 2เครื่องมือทางเลือกเงินเกษียณของสมาชิกในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขพัฒนา My Digital Twins เครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมทางการเงินในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการประมาณการรายได้ณเกษียณหรือ MLS ทั้งจากเงินก้อนกบขและเงินบำนาญจากรัฐพร้อมทั้งทดลองปรับสมมติฐานต่างๆเช่นอัตราเงินเดือนหรือช่วงเวลาเกษียณรวมถึงเปรียบเทียบกับสมาชิกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อเพิ่มมุมมองและช่วยให้การวางแผนทางการเงินมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นโดยหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญคือ My Twin 2ที่กบข.ออกแบบทางเลือกการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นระดับเงินที่ใช้หลังเกษียณหรือรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตและนำเสนออัตราการออมแผนการลงทุนที่เหมาะสมแก่สมาชิกเพื่อให้สามารถเลือกเป้าหมายทางการเงินของตนเองได้ตรงเป้าหมายที่สุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
13: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้โดยประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายที่เมืองท่าบันดาอับบาสของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์นายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและขอประณามสิ่งที่เรียกว่าวาทกรรมข่มขู่ของเจ้าหน้าที่สหรัฐต่ออิหร่านและอีกหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านจำนวน4ลำและสถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซทางการยูกันดาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยให้มีผลในทันทีหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวนมากในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของยูกันดาที่ดำเนินการรักษาผู้ป่วยชาวดีอาร์คองโกก่อนการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแพทย์หญิงไดอาน่าอัดวายปลัดกระทรวงสาธารณสุขยูกันดาระบุว่าการเดินทางข้ามพรมแดนจากดีอาร์คองโกจะได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา21วันทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยอมรับว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ไม่สนับสนุนให้มีการปิดพรมแดนเนื่องจากประชาชนจะหันไปใช้ด่านพรมแดนอย่างไม่เป็นทางการที่ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคซึ่งจะเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569 ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
17: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
19: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
17: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
17: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้ๆพี
11: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
14: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งค่ะไปจนถึงซ่องทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนนะคะจะมาแล่งกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่าวันที่31นะคะพฤษภาคมนี้นะคะต้องบอกว่าวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะจะเดินทางนะคะมาที่จังหวัดกระบี่นะคะมาทำไอไร่นะคะมาจังหวัดกระบี่เพื่อมาเป็นประธานนะคะในการประธานทอดผ้าป่านะคะสามัคคีนะคะของวัดทำเสื้อนะคะซึ่งใครที่เคยมากระบี่เนี่ยก็จะรู้นะคะว่าวัดทำเสื้อนี่ถือว่าเป็นห้องรับแขกนะคะของจังหวัดกระบี่เลยก็ว่าได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของวัดทำเสื้อเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้จักกันค่อนข้างเยอะนะคะนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเขาก็จะมาเยี่ยมเยียนนะคะมาเยี่ยมเยียนในส่วนของวัดทำเสื้อนะคะมาเขาเรียกว่ามาดูในส่วนของขึ้นไปบนเขาไปดูวิวไปดูวิวทิวทัศน์นะคะคุณผู้ฟังค่ะไปดูวิวทิวทัศน์นะคะของในส่วนของวิวทิวทัศน์นะคะของวัดทำเสื้อนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าวัดทำเสื้อนี่ก็คือเป็นห้องรับแขกนะคะของจังหวัดกระบี่ไปแล้วนะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะทนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยท่านก็ยังมาเขาเรียกว่ามารับฟังนะคะปัญหาของพี่น้องนะคะประชาชนนะคะว่าพี่น้องประชาชนนะคะของจังหวัดกระบี่เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะครั้งนี้ท่านนายกมาเนี่ยท่านก็ได้มีการเชิญนะคะทางด้านข้องผัวราชการจังหวัดนะคะทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะคะได้มาที่จังหวัดกระบี่ด้วยนะคะนี่ก็คือภารกิจนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะเดินทางมาในวันที่มาในวันที่31นะคะซึ่งก็ตรงกับวันวีซ่าค่ะบูชาพอดีเลยนะคะมารวมบุญใหญ่นะคะที่จังหวัดกระบี่เรานะคะแล้วก็หากว่าคุณผู้ฟังค่ะในช่วงสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่หยุดยาวนะคะอยากจะมารวมงานบุญนะคะก็สามารถที่จะมารวมกันได้นะคะมารวมกันได้สำหรับที่จังหวัดกระบี่ที่วัดทำเสื้อใครไม่เคยมากระบี่อยากให้มาเยี่ยมชมนะคะจังหวัดกระบี่ของเราได้นะคะก็มีวัดที่สวยงามมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหมือนกันนะคะช่วงนี้แม้ว่าออกทะเลไม่ได้แต่เราก็มีสถานที่อื่นๆนะคะที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกฐานนะคะได้ไปท่องเที่ยวกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักท

0: ทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
2: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไม่ต่อโพลกนะคะเวลาเดิมกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนแล้วก็ทีมงานสวัสดีกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ส่งเสริมหลักพุทธธรรมเป็นรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรมและสงบสุขเบญภาเอี่ยมสะอาดและนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่มือ2ของโลกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานด้วยวันที่28พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดิกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลเวลา 8:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยประจำปีการศึกษา2569ณหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเวลา 14:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบรอบ150ปีวัดดอนมโนราณวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 13:00 นเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยณสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมพันธรัฐสวิตในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่1จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกสานสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาไทยศรีลังกาและเนปาล
2: นางวิชายาติเอ็นดิริสิงหะเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายดวนบาฮาดูโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเป็นประธานคารวาสเปิดงานวิสาขบูชานานาชาติณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดส่องสว่างปัญญาและความเมตตาเพื่อโลกที่สงบสุขเพื่อส่งเสริมสันติภาพความสัมพันธ์อันดีด้านศาสนาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโอกาสนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกล่าวสัมโมทนียคถาถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งองค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่ปี2542และถือเป็นวันหยุดของสหประชาชาติที่สะท้อนถึงคำสอนเรื่องสันติภาพความเมตตาและการอยู่ร่วมกันนอกจากนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์จากคณะสงฆ์ศรีลังกาเนปาลและไทยกิจกรรมเจริญสมาธิการนำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในประเทศต่างๆและพิธีจุดประทีปและประดับโคมวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งการจัดงานณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแสดงถึงการเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาและพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นานาชาติอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: ที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21มุ่งนำหลักพุทธธรรมเสริมสร้างรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อพลิกฟื้นวิกฤตการโลก พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเปิดเผยถึงผลการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ซึ่งจัดขึ้นณเมืองอู่ซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้นำสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจาก67ประเทศทั่วโลกกว่า 1,000 รูปและคนเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสร้างเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตของประชากรโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งในปัจจุบันพร้อมทั้งได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาสำคัญในการยึดมั่นหลักความกรุณาทางสายกลางและความสามัคคีเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างสันติภาพตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเพื่อความสงบสุขที่ยั่งยืนสำหรับความเคลื่อนไหวในประเทศไทยวันนี้คณะสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจากนานาประเทศได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมณศูนย์การประชุมสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้กำหนดการสำคัญวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการอ่านสุนทรพจน์รวมถึงสารแสดงความยินดีจากบุคคลสำคัญระดับโลกโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยกล่าวต้อนรับและแสดงสุนทรพจน์ช่วงบ่ายพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ส่วนช่วงค่ำคณะสงฆ์นานาชาติจะเดินทางไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครุสภาถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษานายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมธิการครุสภามีมติเป็นเอกฉันท์ถวายการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของครุสภาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาซึ่งดำเนินการตามกฎหมายครุสภาฉบับใหม่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของครูต่างชาติจำนวน121รายและรับรองความรู้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่สะสมผลการอบรมครบทั้ง7หน่วยการเรียนรู้จำนวน84รายทั้งนี้สำหรับการปรับแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากระบบ PBA ซึ่งแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ P license B license และ A license ให้เหลือเพียงใบอนุญาตเดียวนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์จังหวัดพะเยารวมพลังทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งสืบสารแนวพระราชดำริและฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติน
3: ายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมณป่าชุมชนบ้านปี้อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้น้อมนำแนวพระราชปณิธานที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำมาเป็นแนวทางในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้อาทิต้นสักประดู่ยางนาบนเนื้อที่5ไร่รวมกว่า 1,000 ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความชุ่มชื้นและสืบสารแนวพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ไทยและฟินแลนด์ร่วมจัดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียและ OSCE เพื่อต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลและเสริมสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาค
4: นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับนายเฟรดิดุนซินิลิโอลูเลขาธิการองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE และนางโอตีฮอลโลไพเนนรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการนโยบายด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดการประชุม OSCE Asian Conference ประจำปี2569ภายใต้หัวข้อการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียและ OSCE ที่โรงแรมเดอะสุโกสนกรุงเทพมหานครโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหุ้นส่วนของ OSCE เพียงประเทศเดียวในอาเซียนยินดีใช้บทบาทในการเป็นสะพานประสานความร่วมมือระหว่าง OSCE และอาเซียนผ่านการประชุมครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่มีแนวคิดตรงกันในการพยายามสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาคผ่านการหารือกันอย่างตรงไปตรงมาในการต่อสู้กับภัยคุกคามอย่างออนไลน์สแกมที่นอกจากจะเป็นวาระแห่งชาติของไทยยังเป็นปัญหาในระดับภูมิภาคทั้งในเอเชียและยุโรปด้วยซึ่งทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆเพื่อนำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาใช้หรือปรับแนวทางของกฎหมายในแต่ละภูมิภาคหรือรัฐให้สอดคล้องกันมากขึ้นด้านเลขาธิการ OSCE ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยและฟินแลนด์ที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความมั่นคงระหว่างประเทศกำลังเผชิญกับความกดดันอย่างรุนแรงความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงภัยคุกคามข้ามชาติที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะได้พิจารณาและศึกษาแนวทางในการสร้างกรอบการตอบสนองต่อภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลอย่างเป็นเอกภาพปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านที่จะตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกพร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่ร่วมมือกับหน่วยงานนี้จะถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกันด้านนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าความพยายามล่าสุดของกองทัพอิหร่านในการข่มขู่การค้าทางทะเลทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการ Economic Fury ของสหรัฐกำลังส่งผลอย่างรุนแรงจนทำให้รัฐบาลอิหร่านตกอยู่ในภาวะที่ต้องการทางการเงินเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการหารือกับนายบรูโน่โรดิเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคิวบาในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนจะยังคงยึดมั่นในความยุติธรรมและการเป็นกระบอกเสียงแทนคิวบาต่อไปพร้อมสนับสนุนเหตุผลอันชอบธรรมของคิวบาและการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวคิวบาให้ดีขึ้นพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการเคารพอธิปไตยและความเป็นเอกราชของทุกประเทศรวมถึงต่อต้านการเมืองเชิงอำนาจและการข่มขู่ทุกรูปแบบถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาโดยการฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สั่งยิงเครื่องบินพลเรือนของสหรัฐจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลว่าสหรัฐกำลังหาข้ออ้างเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐบาลคิวบาองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยรายงานประจำปีที่คาดการว่ามีโอกาสถึงร้อยละ75ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงระหว่างปี2569ถึง2573จะสูงกว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 องศาเซลเซียสถึง 1.9 องศาเซลเซียสและมีโอกาสสูงถึงร้อยละ86ที่จะมีปีใดปีหนึ่งในช่วงระหว่าง5ปีนี้ที่โลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปี2567ซึ่ง งถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์การคาดการณ์ดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ภูมิภาคยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญกับโดมความร้อนซึ่งเกิดจากการที่มวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกส่งผลให้อุณหภูมิเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและอีกหลายประเทศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026หญิงเดี่ยวรอบ2เมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะนัตสึกินิไดระมือ27ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ0เกม21ต่อ10และ21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะหลินเซียงตี้มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ0เกม21ต่อ15และ21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับหวังซื่อยี่มือ2ของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกพบลักษยาเสนมือ10ของโลกจากอินเดียผลปรากฏว่าวิวมีปัญหาอาการบาดเจ็บหลังรบกวนหลังจากเริ่มเล่นไม่ได้แค่2คะแนนเท่านั้นสุดท้ายตัดสินใจขอถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนและหลังจากนี้จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งด้านคู่ผสมภคพลธีระรัศกุลกับทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มือ16ของโลกแพ้ถังชุนหมานกับซื่อหญิงสวดคู่มือ8ของโลกจากฮ่องกง0ต่อ2เกม19ต่อ21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2ปิดท้ายที่หญิงคู่เบญญาภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียน่ามูลาริธารานคู่มือ2ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21ต่อ16และ21ต่อ19ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปด้านพัทรินเอี่ยมวารีศรีสกุลกับสาลิสาจันแพงแพ้ให้กับกาบิเอล่าสโตเอวากับสเตฟานีสโตเอวาคู่มือ10ของโลกจากบัลแกเรีย0ต่อ2เกม8ต่อ21และ13ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันฟันดาบคนพิการชิงแชมป์โลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรเดนตัน2026ณเมืองเบรเดนตันรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในประเภทดาบฟลอยบุคคลหญิงคลาส B รอบชิงชนะเลิศสายซูนีจะนะเอาชนะกังซูจากจีนคว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับ3เป็นของโจอึนฮเยจากเกาหลีใต้บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกนัดชิงชนะเลิศเกมที่5โอลาฮูมาซิตี้ทันเดอร์เอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์127ต่อ114ขึ้นนำ3ต่อ2เกมต้องการชัยชนะอีกเกมเดียวจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์กับนิวยอร์กนิกส์ต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบ2โนวัคโยโควิชมือ3ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะวาลองแตงโรยาจากฝรั่งเศสไปได้3ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ2 6ต่อ7ไทเบรก7ต่อ9และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับชูอัลฟอนเซกามือ28ของโลกจากบราซิลที่เอาชนะดีโนปริสมิชจากโครเอเชีย3ต่อ2เซต3ต่อ6 4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ1และ6ต่อ2ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบ2เอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานพลาดท่าแพ้ยูเลียสตาโรดับเซวาจากยูเครน1ต่อ2เซต6ต่อ3 1ต่อ6 6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ10โดยสตาโรดับเซวาจะผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายไปดวลกับหวังซีหยูจากจีนต่อไปนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบบัตรรับชมการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ที่จะพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่5มิถุนายนนี้ให้กับโรงเรียนหรืออะคาเดมี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆหรืออะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบัตรได้ที่อีเมล media@fathailand.org ภายในวันที่ 2มิถุนายนนี้และจะมีการอีเมลตอบกลับไปเมื่อทางสมาคมได้คัดเลือกสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนนี้มีทั้งหมด2นัดในวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นพบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมหลังจากนั้นทีมชาติไทยจะลงเล่นเกมที่2พบกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นตามเวลาประเทศไทยณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์
11: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีฮิริคือความละอายโอตปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดนะคะที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าผู้ชนะในการเข้าประกวดบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งลักษณะของพานแว่นฟ้าค่ะจะเป็นพานสองใบที่วางซ้อนกันโดยพานใบบนนะคะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมพานแว่นฟ้าที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าชัยชนะของบุญยืนค่ะประพันธ์โดยกิติสินศักดิ์สิริเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เสียงเห่ากันโชคทีๆของเจ้าลักกี้สุนัขเพศผู้พันผสมระหว่างชิสุกับพุดเดิ้ลวัย5ปีที่ดังมาจากริมรั้วบอกให้ปองทำรู้ว่าน่าจะมีใครสักคนแฝงตัวอยู่บริเวณนั้นก่อนหน้านี้เขามัวแต่ใจจดใจจ่ออยู่กับการสร้างภาพเปอร์สเปกทีฟบนหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานตกแต่งหน้าร้านหรือที่เรียกง่ายๆในหมู่คนทำงานด้านนี้ว่างานจัดดิสเพลย์อาชีพที่สร้างรายได้กับเขามานานตั้งแต่สมัยยังใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ในเมืองหลวงก่อนมารับงานฟรีแลนซ์ผ่านอินเทอร์เน็ตปองทำจึงไม่ทันได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าที่คำรามแหบพล่าคล้ายเสียงคนแก่วัยเหยียบร้อยแว่วดังมาจากหัวถนนหนุ่มใหญ่วัย45ชะเง้อจนสุดคอขณะเพ่งสายตามองผ่านบานหน้าต่างออกไปความมืดที่คลี่คลุมในเวลา1 ทุ่มเศษทำให้เขาไม่อาจเห็นภาพภายนอกได้ชัดเจนนักนอกจากเงาตะคุ่มของรถเข็นต่อเติมหลังคาที่ภรรยาของเขาล่ามโซ่ไว้กับรั้วหลังจากร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่เธอเปิดขายในช่วง10 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นปิดทำการไปแล้วปองทำวางมือจากงานโดยไม่ลืมกดหมดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อนลุกจากเก้าอี้ล้อเลื่อนแล้วก็เดินไปเปิดสวิตช์ไฟดวงหน้าบ้านพร้อมกับก้าวเท้ายาวๆออกประตูกระทั่งพบว่าผู้ที่ถูกเจ้าลักกี้เห่าเสียงโครมนั้นก็คือพ่อของเขานั่นเองเท่าเทพยังคงคร่อมอยู่บนอานมอเตอร์ไซค์ท่าทีลังเลคล้ายไม่แน่ใจว่าควรจะลงจากรถดีหรือไม่ปองทำส่งเสียงดุเจ้าลักกี้ที่เห่าเสียงดังเกินตัวแต่ว่าเขาไม่เคยตีมันเลยเพราะว่าสงสารชะตาชีวิตของมันที่ถูกพรากจากอกแม่ในวัยที่ดวงตายังไม่สามารถมองอะไรได้ชัดเจนด้วยบังเอิญเขาพบมันพร้อมกับพี่น้องอีก2 ตัวที่กำลังตะเกียกตะกายอยู่ในลังกระดาษที่ถูกวางทิ้งไว้หลังห้างแห่งหนึ่งซึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ไปคุมงานตกแต่งหน้าร้านเสียงร้องอันแผดดังเพราะว่าความหิวโหยของมันกวักมือเรียกเขาให้เดินตามหาจนเจอไม่มีเหตุผลอะไรที่ปองทำจะทิ้งพวกมันไว้ให้ถูกฝูงยุงมดรุมกัดเขาอุ้มลังชื้นน้ำค้างขึ้นรถกระบะของบริษัทโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดก่อนรุ่นน้องที่มาติดตั้งงานด้วยกันจะขอนำกลับไปเลี้ยงคนละตัวเหลือเพียงเจ้าสีขาวหน้าด่างที่ดวงตาทั้งสองข้างถูกแต้มดำเหมือนหมีแพนด้าเพราะว่ามันดูน่ารักกว่าตัวอื่นๆไว้ให้เขาเท่านั้นปองทำอุ้มเจ้าลักกี้เข้าไปไว้ในกรงที่ตั้งอยู่ใต้ชายคาบ้านคว้าลูกกุญแจจากที่ซ่อนแล้วก็เดินกลับมายังประตูแย่เข้าไปในรูก่อนหมุนดังคลิกแล้วจึงดันบานเหล็กดัดสูงเทียมอกเลื่อนไปทางซ้ายมือพลางเอ่ยทักชายชราว่าทำไมมามืดค่ำป่านนี้เท่าเทพไม่ตอบแต่กลับสะบัดปลายเท้างัดขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์ให้กางออกแล้วก็กวาดขายาวเก้งก้างพ้นจากเบาะที่คร่ำอยู่เปลี่ยนท่าเป็นยืนกอดอกวางมาดยืดหลังตรงแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่างที่ชอบทำอยู่เป็นประจำขณะเพ่งสายตาผ่านไหล่ลูกชายเข้าไปในตัวบ้านแต่ก็ไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆลูกสะใภ้ที่เขาไม่พึงใจด้วยสาเหตุนานาประการน่าจะอยู่ส่วนอื่นที่ไม่ใช่กลางห้องโถงเท่าเทพเผลอถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกข้อมูลที่สืบสอบมาน่าจะเป็นจริงในเวลานี้ชายชราไม่อยากเจอใครอื่นนอกจากลูกชายสิ่งที่เท่าเทพกระทำหาได้พ้นจากสายตาของปองทำไม่ดีแล้วที่ภรรยาของเขาอยู่หลังบ้านไม่อย่างนั้นเธอคงจะเพออืดเพออมหน้าดูถ้าหากว่าจะต้องมาเปิดประตูรับผู้มาเยือนซึ่งเคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันครั้งแล้วครั้งเล่าปองทำเดาว่าพ่อของเขาน่าจะพอรู้เวลาเพราะว่าถ้าหากไม่มาในเวลาช่วงกลางวันชายชราย่อมจะต้องเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวของลูกสะใภ้ถัดจากรถเข็นเข้ามาด้านในเรียงรายไปด้วยโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้รองรับลูกค้าคนที่มีความหยิ่งผยองอย่างเท่าเทพหรือจะยอมเดินตัวรีบหลบคู่กรณีเพื่อเข้าไปหาลูกชายซึ่งมักจะนั่งทำงานอยู่ในบ้านคนทั้งโลกย่อมรู้ดีว่าไม่มีทางที่มันจะเป็นเช่นนั้น

ปองทำเดินอ้อมร่างที่มีความสูงไล่เลี่ยกันพรางใช้มือรุนหลังอีกฝ่ายให้เดินไปข้างหน้าพร้อมกับพูดในสิ่งที่คิดว่าพ่อกำลังต้องการฟังตาล้างถ้วยชามอยู่หลังบ้านน่ะไม่เสร็จง่ายหรอกครับพ่อเข้ามาก่อนเถอะเพราะเป็นคนเข้าใจโลกแม้ว่าจะไม่ชอบในการกระทำที่ผงผางขวางโลกของพ่อตัวเองนักแต่ปองทำก็เลือกที่จะสงบปากสงบคำยิ้มแย้มต้อนรับเหมือนว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นด้วยบุญคุณของพ่อที่ล้นฟ้าไม่เพียงบันดาลให้เขาเกิดหากแต่ยังลงแรงกับงานสวนงานไร่อย่างหนักหน่วงเพื่อส่งเสียเขากับน้องอีกสองคนเล่าเรียนหยาดเหงื่อแต่ละเม็ดของพ่อแม่เป็นสิ่งที่เขาไม่อาจลืมเท่าเทพไม่มีท่าทีแข็งขืนอย่างที่ปองทำกังวลแต่กลับทำตามที่ลูกชายบอกอย่างว่าง่ายแม้ในใจจะไม่ไหวคิดค้านว่าถ้าไม่มีเรื่องสำคัญอย่าหวังว่าคนอย่างข้าจะมาเหยียบที่นี่ปองทำแยกตัวออกมาอยู่บ้านเช่าชั้นเดียวที่มีรั้วรอบขอบชิดหลังนี้สองปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เท่าเทพย่างไกลมาถึงถิ่นที่ไม่เคยหยัดย่ำเท้ามาก่อนการมาเยือนของเท่าเทพสร้างความประหลาดใจให้กับปองทำไม่น้อยด้วยพ่อไม่ชอบหน้าภรรยาของเขาจนเกิดเรื่องราวบานปลายใหญ่โตกระทั่งเป็นสาเหตุทำให้เขาต้องเหตุออกมาเช่าบ้านอยู่เพื่อแยกคนทั้งสองออกจากกันที่เลือกทำแบบนี้ไม่ใช่หลงเมียเหมือนที่พ่อเคยด่าไล่หลังในวันที่เขาขนย้ายเข้าของแต่เป็นเพราะไม่อยากเป็นขี้ปากชาวบ้านเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เว้นวันระหว่างพ่อผัวกับลูกสะใภ้เท่าเทพเผด็จการแค่ไหนคนในครอบครัวรู้ดีด้วยเหตุนี้ลูกๆทั้งสามจึงไม่มีใครทนอยู่ร่วมบ้านกับพ่อได้เลยสักคนปองธรรมเป็นพี่คนโตที่ใช้ชีวิตอยู่บ้านกลางสวนน้อยที่สุดเพราะว่าเป็นคนเรียนดีพ่อแม่จึงสนับสนุนให้เขาเข้าไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพจบแล้วจึงสมัครเข้าทำงานในบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางนำเข้าจากอเมริการู้จักชอบพอกับพนิตาซึ่งเป็นให้กับพนักงานขายประจำเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในอพาร์ตเมนต์ของเขาราว1ปีก่อนตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวโดยใช้สถานที่ของโรงพยาบาลสงเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นปองธรรมก็ย้ายตัวเองเข้าไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงโดยคนในครอบครัวของเธอต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดีผิดกับพ่อของเขาที่ไม่คิดจะต้อนรับลูกสะใภ้เอาเสียเลยตอนลูกชายคนโตโทรมาบอกว่าจะพาคนรักมาพบก่อนจะแต่งงานกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเท่าเทพโกรธจนตัวสั่นด่าปองทำลั่นว่าทำอะไรไม่เห็นหัวพร้อมกับบอกความจริงเรื่องทาบทามลูกสาวของเพื่อนบ้านที่เป็นนางพยาบาลเอาไว้ให้แล้วปองทำจำหญิงสาวบ้านใกล้ที่พ่อเอ่ยถึงได้ดีเธอมีอายุอ่อนกว่าเขาอยู่หลายปีเจอกันก็ทักทายตามภาษาเขาเชื่อว่าในใจของเธอก็ไม่ได้ชอบพออะไรเขาลึกซึ้งเท่าเทพเห็นลูกชายไม่โต้เถียงชายชราจึงพรรณนาถึงความดีงามของว่าที่ลูกสะใภ้ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังเพราะเห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออกเธอเป็นเด็กเรียบร้อยที่เท่าเทพรู้สึกถูกชะตายิ่งพอมาเรียนจบพยาบาลแล้วก็ยิ่งทำให้เท่าเทพมองเห็นคุณค่าในตัวเธอมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยถ้าหากว่าคนในบ้านเกิดเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็มีคนให้พึ่งพาโดยไม่ต้องบากหน้าไปถึงโรงพยาบาลปองทำฟังพ่อร่ายยาวถึงเหตุผลที่อยากได้หญิงสาวมาเป็นสะใภ้ถือสายนิ่งเงียบไม่เอื้อนเอ่ยในสิ่งที่ตนคิดนั่นเป็นการกระทำที่บอกเท่าเทพไกลๆว่าเขาไม่เปลี่ยนใจแน่ผู้เป็นพ่อจึงตะเบงเสียงใส่โทรศัพท์ว่าอยากแต่งก็แต่งไปแต่คนบ้านนี้ไม่มีใครยินดีไปร่วมงานก่อนที่จะกดตัดสายทิ้งด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวคว้าข้าวของใกล้มือคว้างปลาชนิดไม่สนใจทิศทางรีโมทโทรทัศน์ลอยผ่านหัวบุญยืนผู้เป็นเมียแบบเฉียดฉิวจนอีกฝ่ายหนึ่งต้องหลบขึ้นบ้านขังตัวเองอยู่ในห้องนอนเป็นเวลานานสองนานพอสติกลับคืนมาเท่าเทพก็เดินหน้ามุ่ยไปบ้านของนางพยาบาลสาวที่อยู่ห่างกันเพียง 5-600 เมตรโชคดีที่เธอไปเข้าเวร
จึงไม่ต้องรับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าเทพบอกพ่อแม่ของเธอไปตามตรงว่าปองธรรมได้ตกลงปลงใจกับหญิงอื่นไปแล้วที่ว่ารอให้เขาเรียนจบมีงานการทำเป็นหลักแหล่งแล้วจะมาสู่ขอเป็นอันล้มเลิกผลก็คือเท่าเทพถูกเพื่อนบ้านถอนงอกไปเสียหลายเส้นนี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชายชราผ่านไม่ชอบลูกสะใภ้ตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นหน้า

้ภาระหน้าที่เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ปองคำไม่ค่อยได้กลับบ้านเกิดซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงราว800กิโลเมตรนอกจากช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่บริษัทปิดทำการติดต่อกันหลายวันกระทั่งเขาต้องกลับมาอยู่ถาวรหลังจากที่ถูกพ่อเรียกตัวเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นเท่าเทพประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มจนแขนขวาหักพร้อมเกิดบาดแผลถลอกปอกเปิกทั้งตัวแพทย์ระบุให้พักฟื้นร่างกายไม่ต่ำกว่าครึ่งปีเท่าเทพไม่สามารถขี่รถซาเล้งเข้าสวนได้เหมือนเดิมอีกเขากับภรรยาจึงต้องลาออกจากงานกระทันหันเพื่อมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะมายึดอาชีพอะไรในเมืองชายขอบแห่งนี้บุญยืนแม่ของเขาเป็นแบบฉบับของหญิงโบราณขนานแท้นางเป็นเพียงช้างเท้าหลังผู้มีหน้าที่รับฟังแล้วก็เอออไปตามคำสั่งผัวไม่เคยปริปากถามหรือว่าโต้เถียงพูดจา ก็น้อยคำแววตาแฝงไปด้วยความหวั่นเกรงเท่าเทพอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อยู่กินกับเท่าเทพมานานนางไม่เคยมีโอกาสทำอะไรตามลำพังไม่สามารถทำอะไรที่ผู้หญิงคนอื่นในละแวกเดียวกันจะทำได้เลยนอกจากงานบ้านงานครัวแม้แต่สิ่งจำเป็นที่สุดอย่างเช่นขี่จักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์บุญยืนไม่เป็นอะไรทั้งนั้นหากจะให้พาพ่อเท่าเทพไปล้างแผลที่สถานีอนามัยจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ด้วยความที่ในอดีตเคยเป็นหญิงสาวหน้าตาดีแถมยังอ่อนกว่าผัวเกือบหนึ่งรอบบุญยืนจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ไปไหนมาไหนเองเท่าเทพไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องสอนเมียให้เป็นเรื่องรอดราแต่ว่าพอเข้ามาประสบอุบัติเหตุกรรมจึงตกไปอยู่ที่ลูกชายคนโตกับลูกสะใภ้ที่ต้องออกจากงานมาดูแลแม้ว่าปองธรรมจะมีน้องชายกับน้องสาวอีกอย่างละหนึ่งคนแต่ว่าพวกเขาก็ล้วนไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ปิยะผู้เป็นน้องชายคนรองไม่ทันเรียนจบปวช.ก็ดันไปทำเพื่อนร่วมห้องท้องจนพ่อแม่ฝ่ายหญิงเรียกค่าทำขวัญหลายหมื่นผูกข้อไม้ข้อมือย้ายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงไม่ทันไรปิยะยังคงเที่ยวเตร่ทะเลถลายเหมือนตอนเป็นโสดไม่ผิดเพี้ยนด้วยวัยของเขาเด็กเกินไปที่จะรับผิดชอบในการเป็นพ่อคนผู้หญิงจึงบอกเลิกพร้อมกับพาตันหยงลูกสาวที่เพิ่งคลอดได้3เดือนมาทิ้งไว้ให้แม่ผัวเลี้ยงเพราะว่าครอบครัวของเธอยากจนเกินกว่าจะแบกรับภาระในส่วนนี้ก่อนที่จะย้ายตัวเองออกไปหางานทำอีกอำเภอซึ่งอยู่ไกลออกไปนี่ก็เลยเป็นเหตุให้เท่าเทพกลด่าปิยะไม่เว้นแต่ละวันนอกจากเสียเงินค่าทำขวัญฟรีแล้วยังต้องมาช่วยเลี้ยงหลานที่ร้องกระจองงอแงชวนปวดหัวให้เป็นภาระอีก

พร้อมกำชับบุญยืนด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดว่าห้ามแอบให้เงินไอ้ลูกอวดดีคนนี้เป็นอันขาดดูซิว่ามันจะไปได้กี่น้ำทั้งที่อีกไม่ถึงปีปิยะก็จะเรียนจบปวส.สาขาช่างยนต์อยู่แล้วพ่อตันหยงอายุไม่ทัน2ขวบดีปิยะก็เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปโดยไม่หวนกลับมาในขณะที่น้องสาวคนเล็กชื่อขวัญจิตแต่งงานไปกับครูหนุ่มที่รู้จักชอบพอกันมาตั้งแต่สมัยเรียนก่อนที่เขาจะถูกยกย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงกว่าในอีกจังหวัดเธอจึงตามไปทำหน้าที่แม่บ้านพร้อมกับทำผ้าบาติกจนเป็นอาชีพเสริมตามสายวิชาชีพที่ร่ำเรียนมาแล้วก็เปิดหน้าร้านขายรวมกับของที่ระลึกอื่นๆในเมืองชายทะเลแห่งนั้นเหลือเพียงตันหยงที่อยู่กับปู่ย่าเมื่อไม่มีคนที่มีวุฒิภาวะมากพออาศัยอยู่ในบ้านอีกนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ปองธรรมถูกเรียก

ทีหลังพ่อมีอะไรโทรบอกให้ผมไปหาที่บ้านก็ได้ไม่เห็นต้องมามืดๆค่ำๆแบบนี้เลยบองทำเอ่ยขึ้นหลังคนทั้งสองผ่าร่างผ่านประตูเข้ามายังโถงชั้นในพนิตาแววเสียงสามีคุยกับใครบางคนเธอจึงตะโกนถามขณะที่มือยังคงทำงานไม่หยุดหย่อนใครมาน่ะพี่ทำลักกี้เห่าดังมาถึงเนี่ยพ่อนาตาล้างถ้วยล้างชามไปเถอะเดี๋ยวพี่หาน้ำให้พ่อเองบองทำกันท่าอยู่ในทีเพราะถ้าหากว่าต้องพบหน้ากันเขาเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายคงมีท่าทีกระอักกระอ่วนไม่น้อยนั่งก่อนพ่อเดี๋ยวผมไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ครับลูกชายผายมือไปที่เก้าอี้โยกตัวโปรดเวลาปวดเมื่อยจากการนั่งหน้าจอเขาก็มักจะใช้มันเป็นที่เอนหลังอยู่เป็นประจำไม่เป็นไรหรอกเท่าเทพโบกมือปัดข้ากินข้าวมาจนอิ่มแล้วกินอะไรเพิ่มอีกไม่ไหวหรอกเองมานั่งเถอะข้ามีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยเดียวเท่าเทพเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นไม่ก็คือไม่ปองทำไม่อยากขัดใจบิดาจึงหันไปลากเก้าอี้ล้อเลื่อนหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์มานั่งลงตรงข้ามอาทิตย์หน้าเนี่ยมีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านพ่ออยากให้เองไปลงคะแนนให้มาโนดมันหน่อยที่โรงเรียนก่อนถึงบ้านเรานั่นแหละสมัยรุ่นไอ้นอมเคยช่วยเหลือพ่อไว้มากหากไอ้พงมันไม่ซื้อเสียงลูกไอ้นอมมันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านไปตั้งแต่คราวนั้นแล้วป้องทำรู้ดีว่าเพื่อนสนิทของพ่อที่ชื่อประนอมเป็นคนที่พ่อรักกว่าใครทั้งสองเรียนห้องเดียวกันใส่ใจอาทรกันเหมือนพี่น้องแท้ๆเมื่อลูกชายของลุงนอมลงสมัครผู้ใหญ่บ้านก่อนพ่อจะรถล้มไม่นานพ่อโทรตามเขาให้ช่วยมาลงคะแนนแต่กลับพ่ายแพ้สิริพงษ์ลูกชายคนเดียวของเจ๊คิมเจ้าของตลาดสดที่ถือว่ามีอิทธิพลมากคนหนึ่งในพื้นที่อย่าว่าแต่มาโนดที่เป็นลูกเพื่อนสนิทพ่อเลยไม่ว่าในตำบลของเขาจะมีเลือกตั้งอะไรหากมีจดหมายส่งมาถึงบ้านระบุว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงพ่อก็จะเป็นคนโทรตามเขาล่วงหน้าครึ่งค่อนเดือนสมัยเป็นนักศึกษาพ่อโทรเข้าเบอร์หอพักเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้กันเอิกกระเริกเหมือนตอนนี้พร้อมกำชับให้เข้ามาลงคะแนนในฐานะพลเมืองดีที่ต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองให้เต็มที่กับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่หากใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้วเขายังไม่โทรมาย้ำกับพ่อว่าจะกลับบ้านวันไหนแน่พ่อจะด่าเสียงขลมผ่านหูโทรศัพท์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเขาต้องรีบเห็นกลับมาตั้งแต่ปองทำมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ไม่เคยเลย

ที่เขาจะเป็นคนนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นพ่อกำชับพวกเขาเสมอถึงความสำคัญในสิ่งนี้นั่นจึงทำให้การลงคะแนนเสียงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเขาไปแล้ว

0: ผลงานวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะในตอนที่มีชื่อว่าชัยชนะของบุญยืนยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลาของรายการในวันนี้ค่ะเวลาได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามหารือข้อราชการร่วมกันในหลายมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมหารือข้อราชการร่วมกันในหลายมิติเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
9: นายโสพลจารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณอาคารรัฐสภาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยประธานรัฐสภาได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมหารือข้อราชการร่วมกันเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับการหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาการเกษตรรวมถึงความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและสภาแห่งชาติเวียดนามที่มีการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องด้านผู้นำเวียดนามระบุว่าการเยือนครั้งนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญหลังทั้งสองประเทศจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นพร้อมเชิญฝ่ายไทยเดินทางเยือนเวียดนามในโอกาสต่อไปชวิศาประทุมมารายงาน
1: นายด่านศุลกากรแม่สอดเปิดเผยว่าเมียนมาพร้อมเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ค่าเศรษฐกิจและการค้าชายแดนจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง
10: นายยอดพลวิชยกุลนายด่านศุลกากรแม่สอดเผยถึงการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่เชื่อมระหว่างบ้านวังตะเคียนใต้อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกับบ้านเยปูจังหวัดเมียวดีในวันนี้หลังจากเดินทางข้ามฝั่งไปเจรจากับด่านศุลกากรเมียวดีประเทศเมียนมาว่าขณะนี้ด่านศุลกากรเมียนมาพร้อมที่จะกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แล้วหลังจากเมียนมาสั่งปิดตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจและการค้าชายแดนกลับมาคึกคักอีกครั้งเนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่าง2ประเทศซึ่ง10เดือนที่ผ่านมาได้ใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติในการส่งสินค้าแทนในปีงบประมาณ2569มีมูลค่าการค้ารวม 31,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2568มีมูลค่า 84,000 ล้านบาทลดลงร้อยละ 62.26 ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกยอดรวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน241คน
11: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่28พฤษภาคม2569โดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตจำนวน241คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตพญาไทจำนวน7คนเขตภาษีเจริญจำนวน7คนและเขตยานาวาจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
9: under the Government the Public Relations Department on FM 96.5 MHz
8: Right now, you're with me, Babe Tonight, bringing you new information entertainment
9: from local updates and useful knowledge. Stay tuned at We Export, lifestyle, traditionals, and inspiring insight that continue people, place, and story together.
8: Right here on Babe Tonight.

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทัน

0: ประชาสัมพันธ
1: ์เวลาครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับไปฟังข่าวครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์สวัสดี
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับระบบชำระค่าโดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้าเริ่ม15มิถุนายนนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: กระทรวงคมนาคมร่วมกับบริษัทไทยสมายบัสจำกัดแถลงความสำเร็จโครงการยกระดับระบบการชำระค่าโดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้าเริ่มนำร่อง23เส้นทางแรกก่อนขยายครอบคลุมทั้ง124เส้นทางในวันที่15มิถุนายนนี้
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดตัวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางกับรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสเพื่อยกระดับการเดินทางและลดความเหลื่อมล้ำโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารบนรถเมล์พลังงานไฟฟ้าได้นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งรายเดิมยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ถึงวันที่30กันยายนนี้และรายใหม่ลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พร้อมยืนยันความพร้อมในการติดตั้งระบบรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ ETC โดยคาดว่าจะครอบคลุม124เส้นทางทั้งรถและเรือโดยสารภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยในระยะแรกจะนำร่องเปิดให้บริการก่อนใน23เส้นทางซึ่งรถที่เข้าร่วมจะมีป้ายระบุรถคันนี้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารตามระยะทาง15ถึง25บาทโดยแสดงบัตรประชาชนและแจ้งใช้สิทธิ์กับบัสโฮสเตสบนรถนพศรแก้วคำรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ Thailand AI Passport เน้นย้ำความจำเป็นในการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
12: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE
0: ชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจากรณีโครงการ Thailand AI Passport ภายใต้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศเนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโครงการ Thailand AI Passport ไม่ได้มีเพียงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโกลเท่านั้นแต่ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI และการรับรองทักษะร่วมกับภาคเอกชนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อยกระดับทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์และสร้างระบบนิเวศด้าน AI ของประเทศพร้อมระบุว่ารัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเหลือระยะเวลาดำเนินโครงการรวมประมาณ5เดือนพร้อมยืนยันว่าได้มอบแนวทางให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง AI อย่างทั่วถึงและเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของรัฐชวิสาประทุมมารายงาน
4: ภริยานายกรัฐมนตรีของไทยนำภริยาประธานาธิบดีเวียดนามเยี่ยมชมความงดงามวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์ผ้าถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรมไทยกระชับสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนาม
2: นางธนโนชาญวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางโงเฟิงลีภริยาเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยร่วมปฏิบัติภารกิจคู่สมรสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผ่านมิติทางวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ภริยาผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมสักการะพระแก้วมรกตและเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อชมนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทสตรีในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและแนบแน่นยิ่งขึ้นผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
4: ส่วนช่วงค่ำที่ผ่านมานายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเน้นย้ำมิตรภาพบนรากฐานความผูกพันด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยวโดยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตลอด50ปีที่ผ่านมาเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับ4ทุ่มกับ8นาทีนะฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะคืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้28แล้วนะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับชั่วโมงหลังก็จะได้พบกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทยได้แล้วนะฟังออนไลน์ได้แล้วก็ Facebook ก็ได้ด้วยนะครับคืนนี้คุณหมอออกทาง Facebookก็ชมได้เลยผมแชร์ให้แล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปชมทาง Facebook ได้เพื่อนคุณหมอก็เข้าไปชมได้ใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราทั้งสองคนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook นะแล้วก็ไปเสิร์ชที่แว่นขยายนะฮะพิมพ์คำว่ามะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนนามสกุลลิ้มอุดมพรก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับอ่ะคุณหมอมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ดีผู้ลงครับดีคุณท่านครับ
2: ครับวันนี้เตรียมตัวดีไหมเนี่ย
3: วันนี้เตรียมตัวดีมากเลยนะฮะถ้าดู Facebook นี่ภาพปกนี่ยังสวยฮะมีทำภาพปกด้วยฮะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ก็ไม่ต้องภูมิใจอะไรในตัวเองมาก AI ทำ
2: AI ช่วยได้เยอะจริงครับผม
3: โอ้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะครับผมในอนาคตเนี่ย AI กับการแพทย์เนี่ยจะเข้ามาบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
2: ครับ
3: นะปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่เนาะพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาเรื่องของข้อมูล data นะฮะรวบรวมนะครับอีกหน่อยเนี่ยมันจะโอ้ทำคือบางทีเก่งกว่าหมออ่ะนะครับเพราะว่ามันแน่นอนแหละมนุษย์เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดด้านความจำเนาะความจำความเชื่อมโยงนะฮะก็เอามาช่วยได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแง่ของการดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็ยังต้องใช้คนอยู่ดีแหละนะครับ
2: อ
3: ีกหน่อย AI มันจะมีบทบาทนี้ฮะคืออย่างสมมติว่าดูม่านตาอย่างเงี้ยสมมติไปดูถ่ายภาพรูม่านตาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะบอกได้เลยนะว่าเราจะเป็นสโตรกเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเป็นมีโอกาสเป็นมะเร็งมากร้อยเท่าไหร่มันเอาข้อมูลพวกนี้ในการเก็บใช่มันสามารถที่จะทำนายได้เลยนะครับหรือเวลาเราเป็นโรคสักโรคนึงเนี่ยนะครับเอาเลือดไปเจาะเนี่ยนะครับมันก็จะแบบว่าออกแบบให้เลยว่าต้องกินยาอันนั้นอันนี้
2: โอ้
3: เพื่อให้มันจำเพาะเจาะจงกับยีนเรามากที่สุดอย่างเงี้ยมันจะมีค่าไบโอมาร์เกอร์อะไรพวกนี้ที่ออกมาซึ่งแล้วก็การรักษาเดี๋ยวนี้ครับมันจะมุ่งเน้นเขาเรียกว่าการรักษาแบบ precision medicine ก็คือเป็นการรักษาเพื่อลงไปให้ถึงเป็นการรักษาเฉพาะคนมากยิ่งขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะผ่านแห่แล้วว่าทุกคนเนี่ยเป็นเกาต้องกินยาอันนี้เท่านั้นโดสเท่านี้เท่านั้นอาจจะไม่ใช่แล้วนะฮะคนนี้อาจจะกินแค่1เม็ดคนนี้อาจจะต้องเป็น2เม็ดคนนี้อาจจะต้องไปกินยาตัวอื่นที่มันเฉพาะเจาะจงกว่าซึ่งมันจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาช่วยในการรักษาน
2: ี่คือในอนาคตซึ่งเป็นไปได้แน่นอนและจะเป็นไปในแนวทางนี้ด้วย
3: คือปัจจุบันก็เริ่มแล้วนะฮะป
2: ั
3: จจุบันก็เริ่มแล้ว
2: เริ่มใช้แบบนี้แล้วครับครับ
3: เรามีการตรวจยีนนะฮะก่อนที่จะให้ยาบางตัวเนี่ยนะคื คืออย่างยาบางตัวเราซักฝันว่าโอเคมีแพ้ยาเนาะแต่บางทีเราก็ไม่รู้นะยกตัวอย่างที่ยาที่มันแพ้ง่ายเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นยาอะโลพารินอลเนี่ยฮะยารักษาเกาต์เนี่ยนะครับถ้าคือต่อให้ซักประวัติยังไงอ่ะรู้หรอกเพราะมันคนไม่เคยกินมาก่อนใช่ไหม
2: mm-hmm.
3: แล้วว่ามันอยู่ในยีน
2: mm-hmm.
3: นะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการตรวจยีนแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยแพ้ยาตัวนี้หรือเปล่าถ้าแพ้ยาตัวนี้เราก็จะไม่ให้อย่างนี้เป็นต้น
2: โอ้ครับครับ
3: นะครับนะแต่สิ่งที่ไอเนี่ยสู้คนไม่ได้ก็คือมันไม่มีความรู้สึก
2: แน่นอน
3: มันไม่มีความรู้สึกมันคือมนุษย์เนี่ยมันจะมีของภาษาใช่ไหมภาษากายนอกจากภาษานั่นนะบางทีปากเนี่ยพูดแบบนี้นะคอนเทนต์แบบนี้แต่ความหมายเนี่ยมันไม่
2: ใช
3: ่ความหมายเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าใครมีภรรยาเนี่ยจะรู้ฮะครับคือคำพูดเนี่ยใช่เลยไม่มีอะไรคำพูดเนี่ยไม่มีอะไร
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: แต่เรารู้เลยว่าเรื่องใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยน
2: ะ
3: ซึ่งแล้วก็มันอีกอันนึงก็คือเรื่องของความผูกพันนะด็อกเตอร์เพเชียนดีเนชั่นชิพความผูกพันระหว่างหมอคนไข้เนี่ยนะครับบุคลากรทางการแพทย์กับคนไข้เนี่ยมันทดแทนกันไม่ได้หรอกนะครับการดูแลยังไงก็ตามเนี่ยก็เอามาใช้ประกอบกันแต่ว่าตอนนี้ผมก็เป็นห่วงตัวเองนะผมจะใช้ AI เยอะๆเนี่ยก็จะเราจะโง่ลงหรือเปล่าเนาะมันก็ติดเนาะมีอะไรถามมันแล้วก็เชื่อมตลอดเลยนะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีก็มั่วนะฮะมั่วมาแบบว่าต้องเด็กดี
2: ๆ
3: นะฮะก็คิดนะฮะก็เลือกใช้ด้วยความลำบากนะครับนะแต่ว่ามันจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราแน่นะเป็นอีกยุคนึงแล้วนะฮะต้องเรียนรู้เรื่อง AI แล้วนะครับมีคุณผู้ฟังอินบ็อกซ์มาถามเรื่องของอีโบลานะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเนาะทั้งเรื่องของสถานการณ์อีโบลานะครับในการที่มีการระบาดอยู่ตอนนี้นะ WHO เนี่ยให้ความเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยและของไทยเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องของความรู้ด้วยนะครับว่าอีโบลาเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะมันอาจจะดูไกลตัวเราไปหน่อยแต่ว่ามันก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับไปดูข่าวกันก่อนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์อีโบลานะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุมเข้มอีโบลาสั่งกักตัว21วันนะฮะเผยยอดเข้าประเทศลดลงนะฮะย้ำไทยยังไม่ถึงขั้นแบนเที่ยวบินหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2569นะครับโดยระบุเขตติดต่อโรคอันตรายเนี่ยมี2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะฮะและสาธารณรัฐยูกันดานะครับล่าสุดวันนี้นะฮะ28พฤษภาคมที่อาคารมหิดลาธิเบศรกระทรวงสาธารณสุขในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังการประกาศแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยอีโบลาระดับประเทศว่าจากที่ประเมินดูในประเทศยูกันดากับคองโกซึ่งเป็นประเทศต้นทางยังไม่พบว่าการระบาดคงที่หรือว่าลดลงและยังมีเคสที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงมีความเป็นห่วงและกังวลว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทางมาจากโซนตรงนั้นจะเพิ่มขึ้นซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละประมาณ 6-7 คนเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักหลาย10คนเราจะต้องมีมาตรการที่ควบคุมดูแลเพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาและหากเกิดติดเชื้อขึ้นมาแล้วอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงอาจจะไม่สูงเท่ากับประเทศต้นทางเพราะในประเทศไทยเราสามารถจัดการดูแลได้ดีกว่าแต่ด้วยความไม่ประมาทเราจึงออกประกาศคำสั่งการกักกันตัวหรือว่าควอรันทีนนะครับ21วันสำหรับทุกเคสที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่ง21วันคือระยะฟักตัวของโรคนี้นะครับในพัฒนากล่าวในพัฒนายังกล่าวต่อว่าหลังจากที่ประกาศออกไปแล้ว อัตราการเดินทางเข้ามาลดลงทันทีอย่างเห็นได้ชัดเหลือแค่ 2-3 คนซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อดีที่ต้นทางและทางกรมควบคุมโรคก็ได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศว่านักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาในประเทศไทยแล้วยังคงค้างอยู่ก็ขอให้ติดตามตัวแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เห็นการแสดงอาการว่าเป็นผู้ติดเชื้อนะครับย้ำว่าไม่ได้บอกว่าทุกคนที่เข้ามาติดเชื้อแต่เป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดซึ่งอาจจะเป็นการควบคุมที่มากกว่า WHO ในปัจจุบันแนะนำไว้เล็กน้อยนะส่วนตัวเลขผลกระทบหลังจากเริ่มใช้มาตรการนี้ขอไปเช็คตัวเลขก่อนแต่คิดว่าไม่เยอะซึ่งเราสามารถที่จะรองรับได้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับส่วนทางด้านนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเพิ่มเติมนะครับสถานการณ์จากกราฟผู้เดินทางเพิ่มขึ้นแต่หลังจากมีประกาศกักกัน21วันนักท่องเที่ยวต่างๆก็หยุดเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับเราไม่ได้แบนแต่ถ้าเข้ามาจะต้องมีการกัก21วันไปไหนไม่ได้ก็ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ไม่มีผู้เดินทางเข้าประเทศมาแล้วนะครับที่เรียนต้องขอดูข้อมูลวันนี้จะมีเข้ามาหรือไม่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดแพร่เชื้อในประเทศไทยนะครับแล้วก็ถ้ามีเข้ามาเราสามารถที่จะกักกันและก็เข้าสู่กระบวนการควบคุมและรักษาต่อไปได้นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เราติดตามกันมาห่างๆนะครับประมาณ2อาทิตย์เนี่ยนะครับว่าการระบาดเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์นะครับที่ระบาดเนี่ยนะครับมันเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดีบูโจนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่มีการระบาดตอนนี้มันความน่ากังวลคือมันยังไม่มีวัคซีนนะครับแล้วก็มีการระบาดยังต่อเนื่องอยู่นะครับตอนนี้นะฮะก็เลยจะเอาเรื่องของอีโบลาเนี่ยมาเล่าให้ฟังเนาะจริงๆเชื้อตัวนี้เนี่ยเรารู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วแหละแล้วก็เคยมีหนักด้วยนะ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่อีโบลาผมเคยดูนะครับมันก็ระบาดแล้วก็มันก็น่ากลัวจริงๆเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตที่มันสูงมันสูงกว่าโควิดเยอะนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันระบาดยากกว่านะครับเพราะว่ามันต้องสัมผัสทางสารคัดหลั่งอ่ะหรือทางเลือดมันจะต้องมีการแบบสัมผัสถึงเนื้อถึงตัวนะครับมันไม่สามารถที่จะแบบติดทางลมหายใจเหมือนโควิดพวกนี้ได้นะอันนี้คือข้อที่เราอันนั้นนิดหนึ่งนะฮะว่ามันต้องแบบมันจะยากหน่อยแต่ถ้าติดแล้วเนี่ยมันรุนแรงนะครับก็ไปทำความรู้จักกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าอีโบลาคืออะไรอีโบลาเนี่ยเป็นไวรัสนะครับนะฮะเป็นไวรัสที่ชื่อว่าไวรัสอีโบลานะครับอยู่ในวงฟิโลวิลิดีนะครับเป็น RNA ไวรัสนะครับRNA ไวรัสสายเดี่ยวรูปร่างเนี่ยจะคล้ายกับเส้นได้นะครับซึ่งตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยการระบาดเนี่ยนะครับมันพบการระบาดครั้งแรกเนี่ยในปี2519ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับซึ่งการระบาดเนี่ยมันจะมาจากสัตว์ป่าฮะจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมาจากสัตว์ป่าที่เป็นรังโรคที่เป็นตัวแพร่เชื้อนะครับซึ่งเขาตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นเลยเนี่ยคือค้างคาวนะฮะแล้วค้างคาวเนี่ยมันก็คือถ้ามันอยู่ในสัตว์มันเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นวงจรชีวิตของเขานะครับแต่จุดสำคัญก็คือมันมาติดคนนะมาติดคนเพราะว่าเช่นสัมผัสน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อนะครับหรือว่าไปกินมันนะบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกเนี่ยนะครับไวรัสเนี่ยก็จะติดเข้าสู่คนนะครับโดยการสัมผัสโดยตรงจากเลือดหรือสารคัดหลั่งพวกนี้มันจะต้องติดจากคนนะครับทีนี้พอมันเข้าสู่คนปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าไปตามติดเชื้อแบบไวรัสนะครับก็จะแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ของเรามันเป็นโปรตีนหนามาเนาะก็คล้ายๆกับโควิดอย่างเงี้ยฮะอันเอไวรัสปุ๊บเข้าไปปุ๊บมันก็เข้าไปในเซลล์เราก็ไปแบ่งตัวเนาะก็ไปทำลาย อวัยวะต่างๆนะครับซึ่งอาการของโรคอีโบลาเนี่ยนะครับก็อาการระยะแรกเนี่ยก็จะมักจะคล้ายกับไข้ทั่วไปก็จะมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อขึ้นไส้อาเจียนนะครับบางรายเนี่ยอาจจะเกิดเลือดออกผิดปกตินะครับแล้วก็มันอาจจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะอย่างอื่นได้นะครับก็ทำให้มีเช่นตับอักเสบมีไตวายแล้วก็ทำให้ระบบหายใจระบบควบคุมความดันโลหิตเนี่ยเสียหายก็จะทำให้เสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีการระบาดเนี่ยหลายช่วงนะครับที่เจอเยอะๆเลยก็คือปี2013ถึง2016นะฮะที่ประเทศแซอีนะครับแล้วก็ประเทศกินีนะครับโดยสายพันธุ์ตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าแซอีนะครับซึ่งระบาดเนี่ยลุกลามไปหลายประเทศเลยนะฮะกินีแซอีแล้วก็ไปเซียร่าลีโอนนะฮะมีผู้ติดเชื้อรวมเกือบ 30,000 คนนะฮะในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า 11,000 คนนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เกิดการระบาดมากแล้วก็สามารถที่จะผลิตวัคซีนได้นะครับในการระบาดรอบล่าสุดเนี่ยก็เกิดการระบาดในประเทศ DR คองโกและยูกันดานะครับซึ่งสายพันธุ์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นว่าเป็นชื่อสายพันธุ์บุนดีบูโจนะฮะโดยอาการที่เป็นก็อย่างที่เรียนแบบเมื่อกี้ครับเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปแทรกซึมในอวัยวะต่างๆทำให้อวัยวะเกิดอวัยวะล้มเหลวนะครับซึ่งในการระบาดรอบนี้เนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่คนติดกันเนี่ยก็คือไปสัมผัสกันนะครับเขาสันนิษฐานว่ารอบนี้เนี่ยการระบาดมันเริ่มขึ้นจากการที่คนเนี่ยไปงานศพของผู้เสียชีวิตนะครับโดยวัฒนธรรมของทางแอฟริกาเนี่ยเขาก็ต้องมีแบบพิธีกรรมอ่ะมีพิธีกรรมมีการทำพิธีกรรมก็จะมีการสัมผัสติดเนื้อต้องตัวกันนะครับแล้วก็การสาธารณสุขก็ยังไม่ดีนะครับแล้วก็เวลาป่วยก็ไปหาทางหมอพื้นบ้านนะครับซึ่งก็จะมีการรักษาแบบตามแบบพื้นบ้านอ่ะซึ่งมันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องมีการสัมผัสติดเนื้อสัมผัสตัวกันโดยที่ไม่ได้มีการป้องกันอย่างดีนะครับก็ทำให้เกิดการระบาดรอบนี้ขึ้นมาซึ่งสายพันธุ์บุนดีบุนโจเนี่ยตอนนี้เนี่ยอัตราการตายนะฮะเฉลี่ยอยู่ที่30-33%นะครับแล้วก็การรักษาตอนนี้มันยังเป็นแค่การรักษาแบบคับประคองเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีวัคซีนเลยเพราะนั้นถ้าป่วยมาเนี่ยก็ให้สารน้ำนะครับแก้ไขความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ไตวายก็ไปฟอกไตนี้เป็นต้นแล้วก็รอจนกว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะตายไปเองข้อดีของไอไวรัสที่มันมีความรุนแรงเนี่ยนะครับคือมันรุนแรงก็จริงมันทำให้โฮสต์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มันติดเนี่ยตายแต่ตัวมันเองก็จะตายไปด้วยฮะพอมันรุนแรงปุ๊บตัวพอไอคนที่ติดตายไวรัสมันก็ตายพอไวรัสตายการระบาดมันก็จะลดลงโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งมันจะต่างจากโควิดที่ระบาดรอบที่แล้วของเราเนี่ยมันอย่างนี้เพราะว่าโควิดเนี่ยอัตราตายมันไม่เยอะเป็นที่ก็ 1% นะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ในตัวใช่ไหมมันก็จะอยู่ในตัวแล้วก็มันก็จะระบาดกันไปเรื่อยๆนะครับคนไหนภูมิต้านทานต่ำก็เสียชีวิตคนไหนภูมิต้านทานที่แข็งแรงก็อยู่ได้แต่ว่าก็สามารถจะแพร่เชื้อต่อไปได้มันก็เลยระบาดกันเยอะทั่วโลกนะแต่ว่าของอีโบลาเนี่ยด้วยความที่ความรุนแรงมันเยอะเนี่ยพอโฮสต์ตายตัวมันเองก็ตายด้วยแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เขากลัวคือเขากลัวจะกลายพันธุ์ด้วยความที่มันเป็น RNA ไวรัสเนี่ยเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะสมมติมันกลายพันธุ์ไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันดันติดทางลมหายใจได้อันนี้มันเรื่องใหญ่เลยนะแต่ว่าเขาก็ว่ามันยากอยู่นะฮะเพราะว่าโหมดตัวไวรัสเองมันออกแบบมาแบบนั้นมันอาจจะต้องอาศัยเวลานานกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนั้นนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เอามาเล่าให้เฝ้าระวังกันนะครับว่าตอนนี้ถ้าเราดูของกรมควบคุมโรคที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจพอสมควรนะเพราะว่าถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ย กัก21วันเลยเพราะนั้นนักท่องเที่ยวหรือนักอะไรที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็หายไปหมดนะครับแต่เดี๋ยวจะตามข่าวอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ตามก็ยังไม่สงบนะครับใน DR คองโกที่ยังมีการระบาดอยู่ตอนนี้ก็ยังต้องตามกันต่อไปนะครับเป็นอีโบลาครับผม
2: โอเคครับเราก็ไม่ต้องตระหนกนะครับหน่วยงานราชการก็เขาก็ยังดูเฝ้าระวังอยู่นะครับพักเลยนะคุณหมอนะ
3: ได้ครับ
2: โอเคครับให้คุณหมอมะกรท่านพักเลยนะครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตจะได้มีเวลาที่ให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามขอคำปรึกษาจากคุณหมอได้นะก็จะเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับชั่วโมงของคุณหมอมะกรเราจะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะใครมีปัญหาสุขภาพแล้วก็ยังมีอะไรที่ค้างคาใจอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะประเด็นสุขภาพต่างๆเดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาพูดคุยกับทางคุณหมอโดยตรงได้เลยนะครับหลังเบรกหลังฟังสปอร์ตครับ02-290-0473นะบอกไว้แล้วว่าให้เซฟเบอร์ใส่มือถือไว้เลยจดใส่สมุดไว้เลยนะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้เราพักฟังสปอร์ตก่อนครับ
4: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
5: ้ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: ปิดแก๊ส
9: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
10: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
8: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
9: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
10: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
8: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
11: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆแม่ลืมปิดแก๊ส
9: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
10: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
8: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
9: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
10: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
8: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
11: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
13: ต้องเจอฟ้าทลายยุง ฟ้าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
14: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
2: โอเคครับจบสปอร์ตแล้วครับผู้ฟังที่รออยู่กดโทรศัพท์ได้เลยนะฮะ02-290-0473จะรับทีละสายทีละสายนะฮะให้คุณหมอเคลียร์แล้วก็เปิดสายต่อกันไปเรื่อยๆนะครับสายแรกมารอแล้วนะฮะจากไหนครับ
15: จากเชียงใหม่ค่ะ
2: อ้าวเชียงใหม่เชียงใหม่คุยกับคุณหมอมาก่อนได้เลยจ้า
15: ค
2: ุ
15: ณหมอคะตาขอถามหน่อยเนี่ยการที่เป็นลูกว่านหมุนเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
3: ถ้าบ้านหมุนอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีอย่างอื่นเนาะก็มักจะเกิดจากตัวประสาทหูครับที่มีปัญหา
15: ค่ะ
3: ประสาทหูชั้นในครับครับ
15: มันหมุนทุกวันนะคะถ้ามืดกลางดึกก็จะเป็นใกล้สว่างเราเกาะพยายามเกาะเตียงเกาะหน้าต่างไว้แล้วมันก็จะหมุนแรงมากๆจนช่วงที่หมุนแรงเนี่ยมันรู้สึกจะอาเจียนอ่ะอยากอาเจียนอ่ะ
3: คร
15: ับ
3: คร
15: ับ แล้วมีวิธีรักษาหายไหมคะ
3: คุณป้าเคยได้ยินที่คุณหมอเขาว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะฮะเคยได้ยินไหมฮะ
15: เคยได้ยินเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าจะเกิดกับตัวเอง
3: ครับผมนะฮะก็เป็นผมคิดว่าคุณป้าเป็นกลุ่มอาการโรคพวกนี้แหละนะครับก็คือมันมีหลายโรคเนาะแต่ของโรคที่คุณป้าเป็นเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นกลุ่มเรียกโรคมีเนียดีซิสก็คือเป็นจากตัวประสาทหูที่มีความผิดปกตินะครับเสื่อมสภาพนะฮะก็จะทำให้มีการที่เวียนหัวง่ายครับอาการที่คุณป้าเป็นเลยขยับนิดขยับหน่อยก็จะเวียนหัวตกเดินเซบ้านหมุนบางคนก็เป็นเยอะๆก็ขึ้นไส้อาเจียนด้วยนะครับมีเสียงดังในหูไหมฮะมีเสียงดังในหูไหม
15: ไม่มีเสียงดังอะแต่มันหมุนแบบจนเหมือนมันสมองมันจะระเบิดอะ
3: ฮะแต่คือแต่ไม่ได้ปวดหัวใช่ไหมมันหมุนเฉยๆเนาะ
15: ใช่ค่ะปวดหัวด้วย
3: ผมอย่างนี้ก่อนนะแต่คุณป้าเคยไปตรวจกับคุณหมอแล้วใช่ไหมครับ
15: ยังเขาจะให้ไปตรวจหู
3: เรื่องเวียนหัว
15: ค่ะ
3: เรื่องเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยคุณป้าได้ไปตรวจละเอียดยังครับว่าคุณหมอเขาว่ามีโรคอื่นไหม
15: เขาบอกหมอแล้วแล้วหมอให้ยาแก้เวียนศีรษะ
3: โอเค
15: แก้อาเจียนกับเวียนศีรษะมาให้2แผงไม่ติดเม็ด
3: ครับครับแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอะไรไม่มีเนาะคุณป้าเนาะเดินไม่เตะเน
15: าะเว้ยถ้ามันหมุนเราไม่รู้ตัวเราตื่นขึ้นมามันเบี่ยงเลยค่ะแล้วก็ดีว่ามันเบี่ยงขึ้นเตียงอ่ะ
3: แล
15: ้วหกล้มไปครั้งหนึ่งเมื่อวันที่19
3: แต่ตอนที่มันหายก็ปกติดีเนาะใช่ไหมฮะ
15: ค่ะปกติแต่เวียนหัวค
3: อโอเคครับถ้าผมฟังจากประวัติเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าไอ้โรคร้ายแรงที่เป็นจากระบบประสาทส่วนกลางอ่ะไม่มีหรอกเพราะจะเห็นว่าการดำเนินโรคมันเป็นหายเนาะตอนหายปกติอันนี้จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดเลยว่า มันไม่ใช่สโตรกไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบอะไรไม่ใช่อะฮะเพราะถ้าเป็นสโตรกอาการมันจะชัดแบบนี้ก็เป็นกลุ่มอาการนี่แหละครับเรียกโรคเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็เป็นแบบที่คุณป้าเป็นนี่แหละนะฮะมันเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายขาดครับคุณป้าครับมันจะมาไปไปเพราะว่าตัวประสาทหูชั้นในเขาเสื่อมสภาพเพราะนั้นคุณป้าจะเวียนหัวง่ายจุดสำคัญที่เราจะต้องดูแลตอนนี้นะคือเราต้องป้องกันให้ดีเพื่อไม่ให้มันเป็นมาไม่ให้มันเป็นเพิ่มหรือเป็นใหม่เช่นหลีกเลี่ยงการก้มเงยไวๆอันนี้ต้องเลี่ยงเลยนะครับอันที่สองก็คือต้องนอนให้พอด้วยนอนให้หลับนะฮะแล้วก็อย่าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันจะเวียนหัวง่ายเช่นอากาศร้อนขาดน้ำพวกนี้ต้องเลี่ยงสุดท้ายดูเรื่องความเครียดด้วยนะครับความเครียดก็อาจจะทำให้มีอาการเวียนได้เลย
16: เขากินยาจิตเวชอยู่ค่ะ
3: ครับก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยฮะครับ
16: ค่ะ
3: เพราะถ้าเครียดนอนไม่หลับเนี่ยมันกระตุ้นเวียนหัวแน่ๆ
16: อ
3: ๋อเรารู้ว่าโรคที่เราเป็นอ่ะมันไม่อันตรายแต่มันไม่หายขาดมันจะพร้อมจะเป็นเสมอเพราะนั้นสิ่งที่คนไข้จะต้องดูแลก็คือป้องกันไม่ให้เป็นฮะลดปัจจัยกระตุ้นครับ
16: ค
3: ่
16: ะ
3: นะครับ
16: ค่ะขอบพระคุณนะค่ะคุณหมอ
3: ครับจริงๆคร
2: ับโอเคครับเรียบร้อยครับสายแรกเรียบร้อยคุณหมอก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำไปเรียบร้อยครับสายต่อมาจากไหนครับ
17: กรุงเทพค่ะพี่แจนค่ะเมื่อกี้ที่คุยก็เมื่อกี้คุณหมอครับสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
17: เมื่อกี้คุยกับอาจารย์อาเรื่องกระดูกสันหลังทับเส้นนะคะก็ได้ยามาคือพิกาบาลิน50มิลลิกรัมทาน1เม็ดตอน2ทุ่มนะคะทานมา2ปีกว่าแล้วคุณหมอว่าทานไปได้เรื่อยๆไหมคะอันนี้มันเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาทนะคะ
3: ก็ขึ้นกับว่าคุณที่ยังมีอาการอยู่ไหมยังปวดร้าวลงขายังชาไหมถ้ามีก็ทานต่อได้ถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องทานครับ
17: อ๋ออาชาเนี่ยคุณหมอคือยังเป็นมันจะแป๊บเมื่อกี้คุณอาจารย์อามันแป๊บที่ตรงสะโพกอ่ะ นะคะจนต้องนิ่งอยู่สัก 1-2-3 นาทีแล้วมันก็จะหายไปเดินเหินปกติอะไรได้ปกติแล้วก็ไม่ร้าวลงขาแต่ชาที่ปลายเท้าค่ะชาที่ปลายเท้าทั้งสองข้างเหมือนเอาอะไรไปรัดอยู่อะค่ะคุณหมอ
3: ชาปลายเท้านี่ชาตรงไหนล่ะฮะกี่นิ้วฮะ
17: ชาที่นิ้วใช่ค่ะชาทุกนิ้วเลย5นิ้ว2ข้างเลยเหมือนเอาอะไรไปรัดมันอยู
3: ่โอเคครับผมคือถ้าผมวินิจฉัยจากอาการเนา
17: ะ
3: คิดว่าอาการแผลที่สะโพกกับชาปลายเท้าเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะฮะ
17: ค่ะ
3: ไอชาแป๊บสะโพกอ่ะอาจจะอธิบายจากกระดูกทับเส้นได้โอเคเพราะมันเป็นแนวรากประสาทได้แต่ไอชาปลายขาทุกนิ้วสองขาเนี่ยอันนี้ไม่เหมือนกระดูกทับเส้นครับไม่เหมือนนะคนละเรื่องกันนะ
17: ค่ะก
3: ็อันนี้ตรงชาปลายขาเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่ากลุ่มโพลีเนโรพาธีคือเป็นความเสื่อมสภาพของเส้นประสาทหลายๆเส
17: ้
3: นเห็นไหมฮะเพราะถ้าเป็นจากกระดูกทับเส้นเนี่ยมันจะวิ่งไปตามแนวรากประสาทฮะก็คือมันจะปวดร้าวจากหลังเนี่ยลงขาไปตามแนวเลยแล้วส่วนใหญ่เวลาบัญชาเนี่ยมันไม่ได้ชาทุกนิ้วมันจะไปชาเช่นชานิ้วโป้งรากประสาทจะเป็นอย่างนั้นแล้วมักจะเป็นข้างเดียวเพราะนั้นผมคิดว่าของคุณพี่เนี่ยอาการชาเนี่ยมันมีสองแบบซ้อนกันอยู่ฮะ
17: ค่ะ
3: เพราะนั้นคำถามคำตอบคือกินพิกาบาลินต่อได้ไหมถ้าฟังตามอาการยังมีอยู่ก็ทานได้ครับเพียงแต่ว่าตรงชาปลายขาเนี่ยต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมเราจะไม่ได้พอยไปที่กระดูกทับเส้นอย่างเดียวแล้วเพราะว่าถ้าแบบนี้ต้องหาสาเหตุเช่น ต้องดูประเมินเรื่องเบาหวานเนาะประเมินเรื่องการทำงาน
2: ต่างๆฟังเรื่อยๆก่อน
3: ประเมินเบาหวานประเมินเรื่องการทำงานของตับของไตอาจจะเสริมเรื่องของวิตามินดีรวมกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือให้มากขึ้นพวกนี้
17: ค่ะ
3: ครับผมอ๋อ
17: โอเคไหมครับตอนนี้ทาน B12 อยู่ค่ะทานB12เพิ่ม
3: ก็ทานได้ครับก็ลองดูสาเหตุเรื่องของโพลีนิโรพาธีหรือว่าเส้นประสาทเสื่อมหลายๆเส้นก่อนซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่รักษายากจริงๆกลุ่มอาการพวกนี
17: ้หมอรบกวนนิดนึงค่ะคือเมื่อกี้นี่ที่ฟังเรื่องสโตกันนะคะคือดิฉันเป็นตอนนี้ทานแอสไพรินอยู่เนี่ยนะคะด้านบนของสมองของหัวเนี่ยทางขวามือหันเหนือคิ้วขึ้นไปเนี่ยค่ะทำเอ็มไอแล้วเส้นเลือดมันจะเล็กกว่าข้างซ้ายซึ่งสรุปแล้วว่าเป็นมาแต่กำเนิดอันนี้หมอว่ามันจะเกี่ยวไหมกับการชาปลายที่นี่นิ้วที่ปลายเท้าอะค่ะ
3: โอ้ไม่เกี่ยวเลยฮะคนละเรื่องเลยครับ
17: อยู่ใช่ไหมคะอ๋อ
3: คนละเรื่องเลยเพราะว่าสโตกเนี่ยเป็นเรื่องของสมองซึ่งรูปแบบการชาก็จะเป็นอีกแบบนึงมันชาขึ้นซีกแต่ไอ้ที่ผมอธิบายเนี่ยมันเป็นอาการชาปลายเท้าเราจะเห็นว่าชาจากปลายเท้าสองข้างทุกนิ้วพวกนี้มันเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายหลายๆเส้นมันมีปัญหา
17: ค
3: ่
17: ะ
3: มันจะมีกลุ่มโรคเนี่ยเขาเรียกโพลีนิโรพาธีครับผม
2: ต่อเลยครับ
17: หมอแล้วมันจะอันตรายไหมคะ
3: เรื่องไหน
2: เรื่องที่สมองใช่ไหมเส้นเลือด
17: ที่ว่าเส้นหลายเส้นค่ะเส้นประสาทที่หลายเส้นที่ว่ามันหลายเส
3: ้
17: น
3: ก็เนี่ยฮะก็ถ้าคุณพี่เช็คแล้วว่าเบาหวานที่ก็ไม่เป็นตับไตที่ดีก็ไม่มีอันตรายหรอกครับส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพตามอายุ
17: ค
3: ่
17: ะ
3: แก้ยาก
17: เดินเหินปกติใช่เดินได้ปกติอ๋อค่ะไม่มีปัญหาไอ้ถ้าเปิดความหมอคะถ้าชาเนี่ยคือถ้าจิกมันจะไม่เจ็บแต่นี่มันเจ็บค่ะมันเหมือนใส่ถุงเท้ารัดอยู่ตลอดเวลามันคล้ายๆเป็นแบบนั้นนะคะแต่ไปการเดินไม่เป็นอ๋อค่ะ
3: ก็นี่แหละ
2: ตรงแล้ว
3: ที่ผมวินิจฉัยนี่แหละเพราะว่าผมคิดว่ารูปแบบนี้มันไม่ใช่กระดูกทับเส้นไงไอ้ชาแบบนี้ไม่ใช่กระดูกทับเส้นอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่โอ้โหกลุ่มอาการเขาเรียกปากเสียนะเพราะว่าบางทีเราหาไปเนี่ยเราหาไม่เจอไม่รู้เป็นอะไรก็ทำเท่าที่ทำได้ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะจะจบในกลุ่มแบบนี้คือไม่รู้หาไม่เจอเอาหาไม่เจอทำไงหมอก็ให้วิตามินไปเรื่อยฮะวิตามินบ้างกาบาเพนซินบ้างพีกาบาลินบ้างเดี๋ยวเนี้ยผมมักจะแนะนำบอกพี่ก้อนไปนั่งสมาธิเพิ่มแล้วกันนะไม่รู้ทำไงนะเพราะบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรอันตรายมากหรอกมันแค่รำคาญครับ
17: ค่ะ
2: เข้าใจนะ
17: มันจะรู้สึกเป็นใช่ครับรู้สึกเป็นมากคือช่วงนอนหมอเวลานอนปั๊บยกเท้าขึ้นมาหรือว่านั่งนั่งห้อยขาอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเป็นแต่เวลาเดินไม่เป็นเลยค่ะ
3: ก็เวลาเดิน
17: ของเวลา
3: เวลาเดินมันเลือดลมมันเดินไงเลือดลมมันเดินได้จะทำให้ความการรับรู้ความรู้สึกดีขึ้น
2: โอเคไหมเคลียร์นะเคลียร์นะครับ
17: ขอบคุณกลับขอบคุณค่ะคุณหมอทุกคนเลยค่ะ
2: ต่อครับมาใครที่รออยู่โทรเลยคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
18: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
18: คือเป็นเนื้องอกสมองแต่มันไม่มีอาการปวดถ้าไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์ท่านจะให้ผ่าอย่างเดียวก็บอกถ้าปล่อยไว้มันก็จะโตอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอาการก็เลยไม่อยากผ่าจะถามคุณหมอว่าอย่างนี้เรามียาทานไหมคะ
3: ไม่มีครับ
18: ตอนเนื้องอกสมองนี้ไม่มีวิธีอื่น
3: เป็นเนื้อมอกสมองตรงส่วนไหนนะครับ
18: ตอนนั้นไปตรวจตาแล้วคุณหมอเขาบอกว่ามันมีก้อนอยู่มันจะอยู่ตรงไหนครับ
2: หมอไม่ได้บอกแล้วกันไม่รู้อยู่ตรงไหนนะ
3: อันนี้ถ้าผมฟังดูนะถ้าผมฟังดูข้อแรกคือคุณป้ามีก้อนในสมองแน่เนาะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะข้อที่สองก็คือ ก้อนเนี้ยถ้าผมฟังดูนะมันไม่ใช่มะเร็งมันไม่ใช่มะเร็งโอเคไหมแต่มันเป็นเนื้องอกซึ่งเนื้องอกผมก็เปรียบเทียบให้คุณป้าฟังสมมติคุณป้ามีไฝอ่ะไฝก็คือเนื้องอกนะคุณป้ามียากินให้ไฝมันยุบไหม
18: ค่ะ
3: มีไหมยากินยาทาที่ทำให้ไฝมันยุบไม่มี
2: ครับ
3: ก็มันเป็นเนื้องอกมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไปยุบได้ไงมันยุบไม่ได้แล้วมันมีแต่โตขึ้นเรื่อยๆ
18: ใช่
3: ไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าก้อนน่ะมันไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่มันยังไม่ได้โตขนาดที่มันจะไปกดเบียดหรอกเพราะมันยังเล็กอยู่เนาะแต่สิ่งที่คุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าเนี่ยเขากลัวว่าพอมันโตขึ้นน่ะแล้วพอมันไปกดเบียดนะครับมันจะทำให้มีปัญหาอวัยวะส่วนนั้นนะมันจะเสียหายยิ่งถ้าคุณป้าบอกคุณป้าไปตรวจตานะแล้วเจอก้อนเนื้องอกนะอันนี้ผมเดานะผมเดาว่ามันเป็นเนื้องอกที่ตอกใต้สมองนะ
18: นะคะ
3: ถ้าผมเดานะเพราะตำแหน่งตรงนั้น
2: อันนี้เดาอันนี้เดาอันนี้เดาไม่เป็นไรฮะครับผม
3: มันอยู่ใกล้ๆกับเส้นประสาทตาทีนี้คือผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าในตำแหน่งเนี้ยถ้ามันมีอวัยวะสำคัญอยู่ใกล้ๆอ่ะเช่นสมมติเนื้องอกต่อมใต้สมองเนี่ยนะแล้วป้าไม่ผ่าเนี่ยแล้วพอมันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้ก้อนมันก็จะไปกดเบียดเส้นประสาทตาพอกดเบียดเส้นประสาทตาปุ๊บก็ตาบอดนะครับ
18: อ๋อตอนนี้ปกติตาก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะ
3: ไม่ใช่ผมแค่แนะนำผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังว่าหลักคิดที่คุณหมอเขาแนะนำแล้วคือผมไม่รู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนไงแต่โดยนัยยะที่หมอเขาแนะนำอ่ะคือเป้าหมายมันเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ผ่าเนี่ยเกิดก้อนมันโตขึ้นแล้วมันมีการกดเบียดอ่ะแล้วมันจะทำให้สมองส่วนนั้นอ่ะพังนะหรือเป็นจากตัวก้อนเองเช่นอ่ะสมมติก้อนตรงนี้มันไปอยู่ตรงเนื้อสมองใหญ่อ่
18: ะ
3: ถ้ามันมีการโตมากขึ้นแล้วมีการกดเบียดเกิดสมมติมันไปกดเบียดส่วนที่ควบคุมแขนขาเนี่ยก็อาจจะทำให้แขนขาเราอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งได้เลยนะ
18: ค่ะแต่ตอนนี้ก็มีอาการเดินเซแล้วค่ะ
3: ก็เลยเป็นที่มาว่าคุณหมอเขาเลยแนะนำให้ผ่า
18: ให้ผ่า
2: ใช่
3: เอาม ันไม่มียากินนะครับ
2: แล้วตัดสินใจผ่าไหมล่ะตัวเองอ่ะ
18: ไม่กล้าผ่า
2: ไม่กล้าผ่าครับคุณหมอ
18: ก็ตาก็เลื่อนแล้วเนี่ยจองตาไว้ก
3: ็
18: ไม่ผ
3: ่
18: า
3: ทำไมกล้าผ่า
2: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึง
18: ค่ะ
3: คืองี้ทำไมกล้าผ่าเนี่ยพูดจริงๆก็คือก็ต้องไปวัดดวงเอาว่าก้อนมันจะโตขึ้นไหมก็ทำได้เท่านี้คุณป้าครับ
2: ก็ต้องรอลุ้นไป
3: ดวงอย่างเดียวไม่รู้ทำไงถ้าค
18: ุ
3: ณป
18: ้
3: า
18: คุณหมอก็บอกว่ารอฉุกเฉินแล้วกันถ้าคุณป้าไม่ผ่าตอนนี้
2: ใช่
3: ก็มันก็ไม่รู้ทำไงฮะสวดมนต์เยอะๆแล้ว
2: ครับ
3: ไม่รู้ครับ
2: ครับ
18: คือมันไม่มีการปวดอะไรก็เลยยังไม่อยากผ่าแค่นั้น
3: มันไม่ปวดอยู่แล้วก้อนเนื้องอกสมองมันไม่ปวดหรอก
18: โอ้เหรอคะ
3: ม
18: ัน
3: อยู่ในเนื้อสมองมันจะปวดได้ไงฮะ
18: เหรอคะ
3: ครับมันอยู่ในเนื้อสมองมันไม่ปวดหรอก
2: ลองกลับไปคิดพิจารณาปรึกษาญาติพี่น้อยทีว่าจะผ่าหรือไม่ผ่านะ
18: ค่ะ
2: นะครับนะครับ
18: ค่ะ
2: โอเคจบนะจบนะ
18: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
18: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ครับยินดีครับ
2: ก็เครียดนะแบบนี้นะ
3: ก็ตัดสินใจยากเหมือนกันผมสนใจฮะเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุเนาะก็กลัวเนาะ
2: ใช่ใช่
3: แต่ว่าในมุมมองแพทย์มันก็เป็นอย่างนี้
2: ใช่ครับ
3: คือมันขึ้นกับตำแหน่งด้วยถ้าตำแหน่งอันตรายอ่ะมันจะกดเปลี่ยนได้ครับ
2: ครับเชิญครับถามเลยครับ
19: ครับคุณหมอครับไอ้ยาความดันเนี่ยกินก่อนอาหารได้ไหมครับ
3: ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีก่อนอาหารนะยาความดันมีแต่หลังอาหารนะครับ
19: แล้วเรากินก่อนได้ไหมครับ
3: กินก่อนได้แต่ว่ามันอาจจะออกฤทธิ์ไม่ดี
19: กิน
3: หลังออกฤทธิ์ไม่ดี
19: เป็นหลังดี
3: กินใช่กินแล้วมันอาจจะแบบ

0: วิวที่จมูกอ่ะมีเสียงวิบวิบวิบวิบทำเกี่ยวกับอะไรฮะ
1: เป็นตอนหายใจออกปะหายใจออกมีเสียงวิบวิบเงี้ยแหละฮะ
0: ที่มีเสียงวิบวิบวิบวิบ
1: วิบวิบวิบวิบตามลมหายใจวะฮะ
0: ครับ
1: ตามลมหายใจนะโอเคคือถ้าได้ข้อมูลแค่นี้เนาะสมมติผมเป็น AI ใส่ข้อมูลอันนี้เข้ามาเนี่ยผมก็จะบอกว่าก็ต้องระวังภาวะหลอดลมตี
0: หลอดลม
1: ตีหลอดลมส่วนบนถ้าคุณลุงบอกมีเสียงวิดวิดนะยิ่งถ้าแบบตามลมหายใจด้วยเนี่ยก็ต้องระวังว่าเป็นภาวะหลอดลมตีบอกเหนื่อยแล้วหายใจมีเสียงดังวิดเนี่ยนะก็ต้องระวังเช่นโรคออกหืดโรคถุงลมโป่งพองพวกนี้ก็ทำให้พอมันตีปุ๊บเวลาหายใจออกมันก็เหมือนต้องวีดอ่ะมันจะทำให้มีเสียงวีดก็ต้องให้คุณหมอตรวจครับต้องให้คุณหมอฟังปอดว่าเสียงเนี่ยมันวีดมันเป็นแบบที่ผมว่าไหมถ้าใช่เนี่ยมันจะไปนำไปสู่การรักษาที่ต้องใช้ยาเรียกยาขยายระบบลมทั้งยากินยาพ่นอะไรแบบนี้สูบบุหรี่มาคุณรู้ไหมสูบบุหรี่มา
0: คุณหมอไอ้สูงลมโป่งพองผมเลิกบุหรี่มาตั้งหลายสิบปีแล้วมันจะกลับมาได้ป่ะ
1: โอ้ย
2: สบาย
1: เรียกว่ากลับนะคือถูกลมโป่งพองเนี่ยถ้าคุณลุงเมื่อก่อนสูบเยอะเนี่ยปอดมันโดนทำส่วนใหญ่โดนทำลายไปแล้วแล้วเวลาพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการได้เลยครับต่อให้เลิกแล้วนะต่อให้
2: เลิกเป็นสิบปีแล้วก็มาแสดงอาการตอนหลังได้ครับ
1: ได้ได้ครับ
0: ครับ
2: ไปตรวจดีกว่านะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ตรวจให้ชัด
1: ดีครับ
2: ครับน่าจะใช่เนาะคุณหมอทุ่งลมโป่งพอง
1: น่าใช่มีเสียงวิดวิดด้วย
2: ใช่สายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลย
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะจะปรึกษา
1: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณตาเลยค่ะอายุ93นะเวลาขากน้ำลายนะชอบขากน้ำลายเหนียวอ่ะจะแก้ไขยังไงดีนะคะ
1: อ๋อก็ต้องเพิ่มความชุ่มชื้นก่อนเลยต้องไฮเดรชันก่อนถ้าน้ำลายเหนียวนะ
2: จิบน้ำใช่ไหม
1: ใช่ต้องจิบน้ำให้พอฮะส่วนใหญ่ขาดน้ำ
2: จิบน้ำบ่อย
3: ๆน้ำอะไรกันน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาคะ
1: ธรรมดานี่แหละจ
2: ิ
1: บไปเรื่อยๆ
3: จิบไปเรื่อยๆค่ะแต่เวลากินน้ำกินอาหารแล้วบางครั้งชอบสำลักไอเนี่ยค่ะ
1: อันนี้ถ้าเรื่องกินแล้วสำลักเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยต้องไปประเมินว่ามีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นเป็นกระโตกไหม
3: มีค่ะมีค่ะกระโตกมีค่ะ
1: เป็นกระโตกแล้ว
3: ค่ะแล้วก็มีหัวใจด้วยค่ะหัวใจแล
1: ้
3: วก็หัวใจตีบอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วค่ะ
1: คือถ้าเป็นโรคอยู่แล้วเนี่ยก็พอจะอธิบายได้หรอกเรื่อง
3: ค
1: ือสำลักเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเป็นก็มันจะเสียหายไปด้วยเพราะนั้นก็ต้องปรับตัวนะครับต้องระวังสำลักโดยเฉพาะของเหลวเนาะของเหลวพวกน้ำเนี่ยสำลักง่ายสุดเลยต้องจ้องให้ท่านจิบทีละนิดทีละนิดนะฮะช้าๆครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ห้ามดูดครับ
3: ห้ามอะไรนะครับ
2: ห้ามดูดห้ามดูดใช้หลอดดูดอะไรเงี้ย
1: ใช้หลอดดูดเนี่ยง่ายมาก
2: ใช้จิบเอาใช้จิบเอาจิบจากปาก
3: เพราะบางทีก็ใช้หลอดค่ะ
1: รักเลยฮะเจอที่หลอด
3: ค่ะแล้วมีอีกนิดนึงค่ะ
2: เชิญครับเชิญครับ
3: ยาโรคหัวใจกับวานโนลาซินเนี่ยค่ะมีผลข้างเคียงยังไงหรือเปล่าค่ะ
1: ชื่อยาว่าอะไรนะวาโนแหละ
2: วาโนลาซินเหรอ
3: ค่ะลาโนลาซีน
1: ลาโนลาซีน
2: เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
3: โรคห
2: ั
3: วใจอ
2: ่
3: ะค่ะ
1: เป็นยารักษาการเจ็บหน้าอกว่ะฮะใช่ป
2: ่
1: ะ
3: ร
2: ัก
3: ษาโรคห
2: ั
3: วใจนะคะ
2: ที่หมอให้ยาตัวนี้มา
3: ค่ะค่ะ
2: บอกว่าช่วยรักษาโรคหัวใจ
1: คือถ้าที่ผมเข้าใจคือมันจะเป็นชื่อลาโนลาซีนนะฮะ
3: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะถ้าเป็นลาโนลาซีนเนี่ยมันจะเป็นรักษาอาการเจ็บหน้าอกครับโดยตัวคุณสมบัติเองเนี่ยมันจะไปทำให้ตัวขยายหลอดเลือด นะครับแล้วก็

0: ก็ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยทำงานน้อยลงลดการใช้ออกซิเจนมันก็จะลดการเจ็บหน้าอกได้นะครับส่วนใหญ่ก็ตัวนี้ต้องระวังพวกหัวใจเต้นช้าอะไรพวกนี้นิดนึงแต่ก็เจอน้อยนะผลข้างเคียงอ่ะมักสิ่งที่มักจะเจอก็จะทำให้พวกขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวมากกว่านะครับแต่ถ้าทานอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับครับมันเป็นตัวเสริมไอตัวนี้มันจะไม่ใช่เป็นตัวหลักในการรักษาจะเป็นตัวเสริมลดอาการเจ็บหน้าอกครับครับ
1: อ๋อค่ะค่ะเพราะว่าเห็นคุณหมอให้หยุดยานะคะก็เลย
0: ก็แสดงว่าคุณลุงไม่เจ็บแล้วไงพอแกไม่เจ็บหน้าอกก็เลยคุณหมอเขาเลยให้หยุดยาไปไม่เป็นไร
1: อ๋อเหนื่อยอะค่ะไม่ใช่เลยเหนื่อยหอบ
2: ตอนนี้ยังมีอาการเหนื่อยหอบอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะก็เลยให้หยุดยาตัวนี้ก็เลยว่ามันเป็นมีอะไรหรือเปล่าก็เลยกลัวค่ะ
0: หมอไม่แน่แน่คือคุณหมอผมคิดว่าแกคงหยุดเพื่อไม่อยากให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าแทรกซ้อนจากการกินยาเพราะคนไข้ไม่ได้เจ็บหน้าอกแล้วแต่ว่าเรื่องของอาการเหนื่อยหอบเนี่ยก็ต้องมาประเมินโรคหัวใจให้ดีทีนึงค่ะว่าจะต้องมีการเติมยาตัวอื่นไห
2: ม
0: ที่เป็นยารักษาหลักจริงๆนะครับ
2: ใช่หมดเวลา
1: ขอบพระคุณ
2: คงได้เท่านี้เนาะเดี๋ยว
1: ค่ะแล้วคุณ
0: อีกค่ะ
2: ครับค่ะคุณหมอเฟซบุ๊กต่อไหมเนี่ย
0: เดี๋ยวมีต่อฮะเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องไฟโบไมยาเจียนิดนึงพอดีมีคุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาถามนะฮะก็คิดว่าเป็นโรคนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
2: ในภาคเฟซบุ๊กนะโอเคครับช่วงนี้ลาคุณหมอขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับเดี๋ยวใครอยากจะติดตามชมคุณหมอทางเฟซบุ๊กไปต่อได้เลยนะครับภาค Facebook คุณหมอก็จะคุยสนุกสนานไปแบบหนึ่งนะภาควิทยุจบครับไปฟังข่าวนะโชคดีมีความสุขครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับแอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินดอนเมืองนราธิวาสดอนเมืองตลอดเดือนมิถุนายนนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
10: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
4: ไทยแอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินดอนเมืองนราธิวาสดอนเมือง FD3130 FD3131 ตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมขอผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินหลังยกระดับรักษาความปลอดภัย
11: นางสาวเปียเนศลักคำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาสแจ้งตารางเที่ยวบินเดือนมิถุนายนนี้ไทยแอร์เอเชียได้ยกเลิกเที่ยวบิน FD3130 FD3131 ตลอดเดือนมิถุนายน2569และจะให้บริการเที่ยวบิน FD3134 FD3135 เส้นทางดอนเมืองนราธิวาสดอนเมืองทำการบินทุกวันวันละ1เที่ยวเท่านั้นโดยเที่ยวบินขาเข้าท่าอากาศยานนราธิวาสเวลา 16:00 น.และเที่ยวบินขาออกเวลา 16:30นาทีพร้อมขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินหลังยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบเอกสารการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความแออัดและให้กระบวนการตรวจความปลอดภัยเป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุดอีกทั้งผู้โดยสารควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินหรือท่าอากาศยานนราธิวาสอีกครั้งก่อนออกเดินทางเนื่องจากตารางบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปฏิบัติการบินและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: สำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงาน3ด้านพร้อมเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมและต่างด้าวผิดกฎหมายและยกระดับงานสอบสวนและความโปร่งใส
12: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงาน3ด้านคือการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมและการช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกพร้อมแต่งตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวผิดกฎหมายโดยมีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดเพื่อดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังกำชับให้พัฒนางานด้านสอบสวนทุกมิติทั้งการดูแลค่าตอบแทนการเพิ่มพนักงานสอบสวนและการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นส่วนกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันและรับสินบนสูงสุด10ลำดับแรกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ตระหนักถึงมุมมองของประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาและไม่รับผลประโยชน์ใดๆโดยเด็ดขาดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กรมอนามัยชวนผู้สูงอายุไทยดูแลสุขภาพตามเทรนด์ Longevity Healthy เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเน้นฝึกความแข็งแรงการทรงตัวเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตในระยะยาว
13: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าหลายประเทศให้ความสำคัญกับพื้นที่บลูโซนหรือพื้นที่ที่มีประชากรอายุยืนจำนวนมากซึ่งประชากรในพื้นที่เหล่านี้มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันคือการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟขยับร่างกายสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันขยับบ่อยขยับทุกวันเช่นเดินทำสวนทำงานบ้านและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพดีและอายุยืนอย่างมีคุณภาพด้านนายแพทย์ประกรณ์ตุงคะเสนเรือนรักรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวแนะนำสูตร211ที่ผู้สูงอายุสามารถเริ่มต้นดูแลสุขภาพได้ง่ายในชีวิตประจำวันประกอบด้วย2การฝึกความแข็งแรงและการทรงตัว1การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอและอีก1การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโดยกรมอนามัยเดินหน้าส่งเสริมแนวคิดขยับทุกวันแข็งแรงทุกวัยและ Every Move Counts ทุกขยับนับหมดเพื่อสร้างสังคมสูงวัยคุณภาพที่ผู้สูงอายุไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงมีพลังและมีความสุขในทุกวันนารุมนอุดมพรรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการให้โดยเสน่หานะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเรื่องการให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ส่งมอบทรัพย์สินต่อกันก็จบเรื่องแต่มันจะมีทรัพย์สินบางประเภทเช่นพวกที่ดินบ้านอย่างเงี้ยจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรเรามาทำความเข้าใจกันนะครับซึ่งกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ให้ทำการโอนทรัพย์สินของตนเองให้แก่ผู้รับแล้วก็ผู้รับยอมจะรับทรัพย์สินนั้นอันนี้มีหลัก3ประการประมาณนี้นะครับก็คือมีผู้ให้มีการโอนทรัพย์สินของตนแล้วก็มีผู้รับที่ยอมรับทรัพย์สินนั้นต่อมาที่สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือการโอนการโอนเนี่ยไม่เหมือนการส่งมอบนะครับกฎหมายใช้ต่างกันซึ่งแต่คำว่าโอนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ครอบคลุมมากกว่าสำหรับทรัพย์สินนี่ก็เช่นเดียวกันที่มีปัญหาเกิดขึ้นมากถ้าเป็นพวกสังหาริมทรัพย์ซึ่งส่งมอบให้แก่กันได้ด้วยมืออันนี้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่กันก็จบเลยผมเอาแหวนทองให้กับมือยื่นให้จบเลยอันนี้มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายแล้วแต่ถ้าเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ก็คือที่ดินและบ้านเนี่ยก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถึงจะมีผลสมบูรณ์แล้วถ้าเมื่อการให้ดำเนินการมาถึงขั้นสมบูรณ์นี้แล้วส่งมอบนี้แล้วหรือจดทะเบียนทำหนังสือจดทะเบียนโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อะไรเรียบร้อยแล้วจะถอนคืนการให้ได้หรือไม่และอย่างไรถอนคืนการให้ได้กฎหมายบอกว่าถ้าผู้รับการให้เนี่ยประพฤติเนรคุณเช่นทำร้ายร่างกายผู้ให้ด่าว่าผู้ให้เช่นนี้ถอนคืนการให้ได้นะครับระยะเวลาล่ะอาจจะเกิดคำถามว่าระยะเวลาเป็นอย่างไรก็คือ6เดือนนับแต่ท่านทราบเหตุแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีนับแต่เกิดเรื่องนะครับก็ถึงจะได้ถึงจะดำเนินการฟ้องเรียกคืนได้แล้วอาจจะมีคำถามว่าถ้ามีกรณีไหนบ้างที่จะถอนคืนการให้ไม่ได้ก็คือเช่นให้ค่าจ้างหรือว่าให้ทรัพย์สินโดยมีค่าภาระติดพันกฎหมายใช้คำนี้นะแต่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือให้แหวนที่ติดจำนำไว้แล้วให้ไปไถ่เองอย่างเงี้ยเหตุเนี่ยคุณไม่ได้หรือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าผู้ให้อภัยในเหตุนั้นแล้วก็จะเรียกคืนไม่ได้นะครับสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างว่าการให้มีเงื่อนแง่ทางกฎหมายเหมือนกันเราจะทำให้สมบูรณ์ได้อย่างไรแล้วก็จะถอนคืนการให้ได้หรือไม่อย่างไรอย่างไรก็ตามถ้ามีปัญหาทางข้อกฎหมายขอท่านติดต่ออัยการใกล้บ้านท่านนะครับ
2: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
3: ค่ะ
2: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
3: เคย
2: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
3: ก็เคย
2: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
3: เคย
2: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีแมวตัวหนึ่งตมฟังมันก็ไปคุยกับไก่ไก่ตัวนั้นก็คุยกับแมวรู้เรื่องละคุยกันไปคุยกันมาไก่ก็ถูกแมวจับกินเลยเอ้าทำไมมันถูกจับกินล่ะมันคุยกันไม่รู้เรื่องไงตมฟังเอ้าแล้วมันคุยกันรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องกันแน่นี่ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญมาพบกับตมฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่อยู่ในพระไตรปิฎกว่าด้วยเรื่องราวต่างๆเป็นมายังไงเกิดในชาติก่อนพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ทำกุศลอะไรมาไว้

มีข้อคิดหรือได้สร้างบารมีอย่างไรอย่างไรส่วนนี้เป็นส่วนที่อยู่ในอรรถกถาที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหาของธรรมะเราพูดถึงเนื้อหาธรรมะกันจริงๆจะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยบุคคลตัวตนเราเขาแต่เป็นอนัตตาเป็นเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยการใช้งานได้ตลอดแต่นี้จุดที่จะมาบัญญัติธรรมะตรงนั้นๆได้ท่านปรารภใครเรื่องราวดำเนินมาอย่างไรส่วนนี้คือส่วนที่เรียกว่าเป็นนิทานบุฟังซึ่งก็เป็นข้อดีที่ครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นท่านได้แยกส่วนแยกชั้นของข้อมูลเอาไว้เก็บไว้ในส่วนที่เป็นอรรถกถาส่วนที่เป็นอภิธรรมส่วนที่เป็นพระสูตรพระวินัยก็แยกกันเป็นส่วนๆทำให้เวลาเราศึกษานั้นเราจะรู้ถึงความสำคัญลำดับชั้นของข้อมูลแยกๆกันได้ส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในหัวข้อธรรมะช่วงของใต้ร่มโพธิบทในคำที่ว่าโกหกลิ่มทิ่มประตูก็มีท่านผู้ฟังที่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าโกหกลิ่มทิ่มประตูมันยังไงนะอันนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วนะท่านผู้ฟังต้องการจะติดตามฟังก็ไปฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทได้ฐานะทั้งหมดหลายๆประการก็เลยอยากจะนำเนื้อหาจุดที่ว่าคนที่ไม่ทำบาปอื่นๆโดยเริ่มจากการโกหกไปเรื่อยๆโกหกไปเรื่อยๆมันไม่มีคือเขาจะทำบาปได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยท่านเอาเรื่องนี้มากล่าวมาตรัสอธิบายไว้ปรารภใครนี่ก็จะมีนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มาประกอบกันเดี๋ยวข้าพเจ้าอยากให้ท่านผู้ฟังได้เห็นโครงสร้างลักษณะคำสอนก่อนนะว่าตอนนี้เวลาเราได้ยินหมวดธรรมะอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมีคนนำมากล่าวมีคนนำมาบอกเพราะพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในที่นี้บทแห่งธรรมะก็คือบาปอันบุคคลผู้ก้าวล่วงทำอย่างเอกเสียแล้วคือการพูดเท็จผู้มีปรโลกอันล่วงเลยเสียแล้วไม่พึงทำย่อมไม่มีนะตาแปลความให้เข้าใจในภาษาไทยเราก็คือว่าธรรมะอันเดียวบาปอันเดียวเนี่ยก็คือการโกหกที่ว่าถ้ายังทำอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วคุณไม่ต้องพูดถึงบาปกรรมอย่างอื่นเลยว่าเขาจะไม่ทำเขาทำได้แน่อ้าวท่านตรัสเรื่องนี้ไว้ปรารภใครนี่โครงสร้างมันต้องมีมาเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของนางจินจะมานวิกาเป็นนิทานธรรมบทที่ว่านางจินจามานวิกานี่ก็ทำทีว่าได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็เอาครรภ์ที่ปลอมๆของตัวเองนั่นแหละมากล่าวตู่พระพุทธเจ้านี่ให้ท่านรับผิดชอบเวลากล่าวนี่โอ้กล่าวให้ในขณะที่กำลังแสดงธรรมกันอยู่เลยโดยเอาผ้ามาพันที่ท้องโดยเอาไม้มาค้ำไว้ให้เหมือนท้องป่องออกมาส่วนมือเท้าก็เอาไม้มาตีให้มันบวมๆขึ้นนิดนึงมีอินทรีย์ที่บอบช้ำท้วมๆขึ้นหน่อยมากล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยคำไม่จริงสิ่งที่นางจินจามานวิกามาทำอย่างนี้นั้นก็เพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของพวกเดรัจฉีคือนักบวชในศาสนาอื่นในสมัยนั้นเพื่อที่จะทำลายพระพุทธศาสนาโดยใช้นางเป็นเครื่องมือในการใช้มายาหญิงทำให้พระพุทธเจ้านั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงสำหรับพระสงฆ์นักบวชเนี่ยนะท่านผู้ฟังนะในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองเรื่องเท่านั้นแหละที่จะกล่าวร้ายทำให้เสื่อมเสียทำให้แบบน่าอดสูได้ก็เรื่องเงินกับเรื่องผู้หญิงสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วโอ้ท่านสละออกจากเรือนบวชจะมา
ใส่ร้ายกันด้วยเรื่องเงินทองนี่มันก็จะยากอยู่เพราะว่ามีเงินทองมากอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าสละออกแต่จะเปรียบเทียบกับว่าพระบางรูปมีความรู้ไม่มากมาจากตระกูลต่ำบวชแล้วพอมีลาภสักการะบางทีคนอื่นก็อาจจะคิดไปได้นะเอาเรื่องเงินทองมาใส่ให้อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่สำหรับคนที่มีเงินทองอยู่แล้วทำมาหากินเป็นเองอยู่แล้วสละออกจากเรือนบวชนี่จะเอาเรื่องเงินทองมาใส่เขานี่ก็จะยากอยู่เอาเรื่องที่สองแล้วกันเรื่องผู้หญิงจะทำยังไงดีล่ะนางชินจามานวิกานี่ก็จึงอาสาไงอาสาว่าจะใช้มายาหญิงนี่แหละทำให้พระพุทธเจ้าเสื่อมเสียชื่อเสียงก็เลยทำทีว่าเวลาตอนเย็นอุบาสกอุบาสิกาไปวัดแล้วจะกลับบ้านฟังธรรมเธอก็แซงเดินสวนไปเดินสวนไปจะไปไหนเนี่ยไปวัดเอาทำไมไปเวลานี้เรื่องของฉันนะเออก็ไปหาที่อยู่แถวๆวัดนั่นแหละไม่ได้เข้าไปในวัดหรอกเป็นอาสมของพวกเดรัจฉีใกล้ๆกันอยู่คืนนั้นเสร็จเรียบร้อยตอนเช้าเวลาที่อุบาสกอุบาสิกาเขาจะเข้าไปวัดกันฟังธรรมเธอนี่ก็เดินออกมาผมยุ่งๆนิดหนึ่งปรารภทำทีว่าโอ้สมณโคดมนี่สุดยอดเลยพูดในลักษณะให้คนอื่นเขาเข้าใจไปว่าได้ไปอาศัยอยู่ในกุฏิเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเป็นไปงี้สัก 1-2 เดือนดูฟังก็เงียบหายไปผ่านไปเห็นนางอีกทีหนึ่งก็เอาผ้ามาพันท้องให้ดูว่าเฮ้ยตั้งครรภ์ขึ้นแล้วอย่างนี้สมัยนั้นก็เริ่มมีข่าวลือกันแล้วนะทุกฝั่งนะข่าวลือนี่ลือกันเป็นเดือนๆนะเฮ้ยจริงเหรอพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้นั่นอย่างนี้นั่นอย่างนี้ลือกันไปนะมาข่าวลือนี่คือหมายถึงมันไม่ได้มีการตรวจสอบว่าจริงไม่จริงพวกที่เชื่อก็เชื่อไปเลยพวกที่มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เชื่อพวกที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อด้วยความที่ว่าคิดดูด้วยเหตุผลบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปถามว่าท่านไม่ได้ทำหรือได้ทำจริงแต่ดูจากพฤติกรรมละคิดว่าไม่ได้ทำส่วนพวกที่เชื่อก็ไม่ได้ไปถามว่าท่านทำจริงหรือไม่จริงแต่มีหลักฐานก็คือเอาคำที่นางจินจามานวิกาเนี่ยเขาพูดไว้เอาหลักฐานแค่นี้จนกระทั่งเดือนที่8ที่9นี่เธอก็เล่นใหญ่แล้วคราวนี้เอาไม้มาค้ำทำเป็นกลมๆหุ้มผ้าไว้ข้างนอกตรงบริเวณท้องเอาไม้คางโคคือไม้ที่เขาจะฝนเอาไว้ผสมทำเป็นแป้งนั่นแหละแต่เอาท่อนของมันเลยมาทุบที่มือที่เท้าดูให้เป็นแบบบวมๆอ้วนๆขึ้นมาแล้วก็ไปกล่าวต่อหน้าในขณะที่กำลังแสดงธรรมกันมีทั้งกษัตริย์อุปราชอุบาสกอุบาสิกาฟังเทศกันอยู่เนี่ยไปกล่าวกับพระพุทธเจ้าเลยว่านี่ท่านดีแต่จะมาเสพสมหาความสุขเท่านั้นใช่ไหมนี่ตอนนี้คันครบกำหนดแล้วนี่แม้แต่เรือนที่ฉันจะคลอดนี่ท่านก็ไม่ทราบเลยแล้วไหนเรื่องที่จะบริหารคันอาหารแก้แพ้ท้องคนอุปถากทำคลอดยังไงท่านช่วยทำให้หน่อยสิไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยหรืออย่างไรแบบว่าสร้างหลักฐานขึ้นมาสร้างวาจาวาทกรรมขึ้นมาคนที่มองดูเพียงผิวเผินก็เชื่อตามนั้นเลยท่านผู้ฟังหลักฐานมีนี่ไงท้องเธอป่องอยู่มือเธอก็บวมด้วยนั่นนี่ว่าเจอเธอก็จะพูดอย่างนี้เธอจะมาทำอย่างนี้ได้ยังไงผู้ที่เชื่อก็เชื่อไปใช่ไหมผู้ที่ไม่เชื่อก็มาฟังดูมันจะไปใช่ยังไงพระพุทธเจ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เชื่อด้วยศรัทธาก็มีไม่เชื่อเพราะว่าก็มีวิจิกิจฉาก็มีคือความเชื่อกับความจริงว่ามันเป็นคนละอย่างกันอยู่แล้วมันเป็นสองส่วนที่ไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องตรงกันความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่คนเชื่อว่าจริงตามนั้นหรือจะเชื่อว่าไม่จริงตามนั้นมันมีทั้งนั้นแหละ
ันก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงไงซึ่งข้อเท็จจริงเขาก็ดูจากหลักฐานหลักฐานบางทีก็ยังสร้างก็ได้นะเรื่องที่ท้าวสักกะเทวราชเคยมาสร้างหลักฐานเท็จว่ากลุ่มของพวกโพธิสัตว์นี่ไปเอามะม่วงมาจากต้นไม้ของพระราชาจนกระทั่งให้พวกดาบสนี่ถูกไล่หนีออกจากอุทยานทั้งหมดเลยก็มีอุตส่าห์ไปถามเขาว่าท่านทำไหมท่านก็บอกไม่ได้ทำเอานี่หลักฐานอยู่เงี้ยท่านจะมาโกหกได้ด้านๆได้ไงถูกไล่หนีเพราะหลักฐานเท็จซึ่งความจริงบางทีมันก็จะมีอะไรที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่เข้าไปอีกเนี่ยแต่กรณีของเรื่องนี้มันค่อนข้างตรงไปตรงมาเพราะว่าคนโกหกนี่มันจะโกหกมาซ้ำย้ำโกหกเดิมในที่นี้ของนางจินจามานวิกาก็คือตั้งแต่ว่าไปนอนกับพระพุทธเจ้าโกหกเรื่องนี้ก่อนละแล้วก็โกหกต่อมาพอตัวเองตั้งครรภ์โกหกต่อมาวันนี้ท้องป่องแล้วคือเอาโกหกใหม่ๆเนี่ยมาซ้อนโกหกเก่าๆซ้อนโกหกเก่าๆซ้อนโกหกเก่าๆเข้าไปอีกเข้าไปอีกเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกคนนี้ดูสินี่ท้องฉันเริ่มป่องแล้วเฮ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้นะผ่านไปอีก 4-5 เดือนก็ท้องป่องขึ้นอีกต้องโกหกคำใหม่เพื่อที่จะมาทับมาสนับสนุนโกหกคำเดิมไว้นั่นน่ะให้มันหนักยิ่งขึ้นหนักยิ่งขึ้นนี่คือลักษณะของคนที่โกหกถูกจับโป๊ะได้แล้วก็ไม่ยอมรับแล้วก็โกหกคำอื่นต่อไปต่อไปนี่คือลักษณะที่ว่าโกหกลิ่มติ่มประตูนะนางก็ใช้เวลาเป็นเดือนเดือน9เดือนทุกฝังในการที่จะรักษาคำโกหกของนางไปเรื่อยๆแม้ถูกจับโป๊ะได้นะเพราะว่ามีหนูลูกหนูเนี่ยมันก็คลานเข้าไปเดินเข้าไปในร่มผ้าของนางแล้วก็กัดเชือกที่ผูกเอาไว้ค้ำไม้ให้ดูเหมือนท้องนี่กัดกัดกัดกัดกัดเสร็จปุ๊บเชือกนี้ขาดหลุดออกมาไอ้ท้องที่ป่องอยู่ก็แฟบลงทันทีเลยไม้ที่ค้ำเอาไว้ก็หลุดร่วงลงมาหนูสี่ตัวที่ไปกัดเชือกนี่ก็เป็นเทวดาที่จำแรงกายมาให้เห็นความจริงแม้กระนั้นนางก็ไม่ยอมรับท่านผู้ฟังก็ยังด่าพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละคนอื่นๆเนี่ยเขาก็รับไม่ได้เนี่ยโอ้โหขนาดนี้ยังไม่ยอมรับอีกก็ไล่ตะเพิดนางให้หนีไปถมน้ำลายใส่บ้างปาของใส่บ้างฉุดคร่านางออกจากพระเชตวันนางนี่สุดท้ายถูกธรณีสูบหายไปเลยคือเขาใช้สำนวนว่าแผ่นดินที่บอกว่าขนาดหนักแน่นอยู่เงี้ยนะรองรับภูเขาซีเนรูที่มันยิ่งใหญ่ได้รับน้ำทะเลที่มันมากมายได้ยังมีช้างมีสัตว์ตัวใหญ่อะไรก็ยังยืนบนแผ่นดินได้แต่ความชั่วนี่มันมากจริงๆเลยก็แปลว่าแผ่นดินเนี่ยรับไม่ไหวต้องเปิดเป็นช่องนางร่วงพรุดลงไปอยู่ในอเวจีมหานรกนี่เขาจะใช้สำนวนนี้พระพุทธเจ้าก็จึงตรัสเรื่องของมหาปฐุมชาดกเราก็ได้กล่าวคาถานี้ขึ้นมาเนี่ยแหละบอกฟังว่าคนที่ถ้ามีการโกหกอย่างเดียวทำอย่างเดียวเลยเนี่ยไปตลอดเลยเนี่ยเขาจะไม่ทำความชั่วอื่นเนี่ยไม่ได้หรอกเขาก็จะทำความชั่วอื่นต่อไปได้แล้วก็ต่อไปได้คือลักษณะการโกหกเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกจับได้แล้วก็ยอมรับนะถูกจับได้และยอมรับพอยอมรับแล้วการโกหกนั้นก็ยุติแล้วจบแล้วถูกปะแต่ลักษณะที่ว่าโกหกอันใหม่ต่อไปมาแก้โกหกอันเดิมนั้นถูกจับอันใหม่ได้ก็ยังโกหกอันต่อไปมาแก้ต่อไปอีกอันนี้คือลักษณะว่าไม่หยุดเลยการโกหกโกหกต่อไปเรื่อยโกหกต่อไปเรื่อยเอาเรื่องนั้นมาอ้างเรื่องนี้มาอ้างเขาจะสามารถทำบาปอื่นๆได้แน่นอนคือถ้าเคสว่าถูกจับโป๊ะได้แล้วก็ยอมรับอันนี้คือถือว่าสิ้นสุดละจบละแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวละอันนี้ก็จะเป็นคนดีขึ้นมาได้นะจะมีความแตกต่างกันอยู่ทีนี้ตัวอย่างก็มีตัวหวังตัวอย่างของแมวหลอกกินไก่แล้วก็โกหกขึ้นมาแบ
ไม่มีมูลไม่มีเหตุไม่มีผลยังไงคือมันโกหกแล้วนะโอ้มันไม่ต้องอาศัยเหตุผลป่ะในเรื่องที่สองดูฟังเรื่องกุกุตะชาดกเรื่องเมื่อสักครู่นี้เป็นนิทานธรรมบทเรื่องของนางจินจามานมิกาไปเกี่ยวข้องกับนิทานชาดกในเรื่องของมหาปฐุมชาดกนิดหน่อยเรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องของแมวแล้วก็ไก่พระพุทธเจ้าในชาตินั้นเกิดเป็นไก่อยู่ในป่าเป็นโพธิสัตว์แล้วก็มีไก่หลายร้อยตัวอยู่เป็นบริวารด้วยกันมีแมวป่าตัวหนึ่งก็อาศัยอยู่ในป่านั้นไม่ไกลจากฝูงของไก่ฝูงนี้แมวเนี่ยก็ใช้อุบายลวงกินไก่ผู้ฟังเวลามันจะใช้อุบายลวงกินไก่มันก็โกหกเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนาะบอกว่าคุณไก่นี่ฉันเจอแหล่งอาหารของเธออยู่นู้นนะป่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปพอรับสายตาปุ๊บก็สวบเข้าให้ไก่ก็สู้แรงแมวไม่ได้ใช่ป่ะตายนั่นคือโกหกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ฆ่าสองเนาะอีกตัวหนึ่งมาฉันจะพาไปแหล่งน้ำอ๋อแหล่งน้ำตรงนั้นฉันก็มีไก่ตัวนี้ก็แก่ไปมาให้แต่ว่าแหล่งน้ำเนี่ยดีกว่านะน้ำเย็นด้วยมีท่าลงดีตรงนั้นฉันก็กินได้ไม่เป็นไรที่ฉันกินอยู่เนี่ยปกติดีนี่โกหกที่สองนะแมวตัวนี้นะโกหกตอนแรกว่าจะพาไปแหล่งน้ำใช่ไหมแต่ไม่อาจจะฆ่ากินโกหกครั้งที่สองมาทับโกหกครั้งแรกว่าแต่น้ำนั้นมันดีกว่านะมีท่าอะไรต่างๆดีไก่ก็ไม่ไปอ่ะแมวก็ต้องโกหกมาครั้งที่สามทับโกหกครั้งที่สองและครั้งที่หนึ่งต่อไปว่าแต่น้ำนี่มันอร่อยนะเป็นน้ำแร่นะน้ำเย็นอย่างดีนั่นนี่โน่นน่าสนใจอยู่กันนะไก่ก็ไก่ไปคราวนี้ก็ถูกแมวซวบเข้าให้เซ็ตถูกจับกินจ้อยเหลือขนอยู่นิดหน่อยแมวเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆหวังโกหกแล้วก็ฆ่าถ้าเขาจะไม่ยอมเชื่อก็โกหกครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็จบด้วยการฆ่าจนกระทั่งนี่ไก่เนี่ยเหลือตัวเดียวอ่ะคือโพธิสัตว์ที่เป็นหัวหน้าไก่อยู่เท่านั้นเลยไก่นี่หมดฝูงเลยเป็นร้อยตัวแหมคราวนี้มันก็หมดแล้วทำไงตัวสุดท้ายก็ไม่ให้เหลือเราจะไปจับเจ้าไก่โพธิสัตว์นี่แหละกินแมวก็คิดมันก็เริ่มเลยคำโกหกเดิมๆคราวนี้เรื่องอาหารการรับประทานไม่ได้ละเอาเรื่องการอยู่คู่ครองกันดีกว่าคนเรานี่มันก็ถูกลวงลวงยั่วยวนได้ไม่ทางตาก็หูจมูกลิ้นกายใจปัจจัยสีนั่นแหละนะผ่านทางอายตนะทั้ง6ไม่เรื่องอาหารก็เรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องการอยู่ร่วมกันในที่นี้แมวมันก็กล่าวขึ้นเลยว่าเนี่ยฉันจะมาเป็นภรรยาของเธอนะแมวนี่เป็นแมวตัวเมียเธอเนี่ยเป็นไก่จ่าฝูงงดงามมากเลยลงมาจากกิ่งไม้เถอะเดี๋ยวฉันจะเป็นภรรยาของท่านให้โกหกครั้งที่หนึ่งแมวที่ไหนมันจะมาเป็นภรรยาให้ไก่ใช่ปะล่ะไก่นี่ก็ไม่ว่าอะไรก็แม้แต่ว่าฉันเป็นสัตว์สองเท้าถ้าเป็นสัตว์สี่เท้าอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกคือว่าก็ไม่อยากจะจับโป๊ะเขาไงก็แถๆไปเลี่ยงๆไปนะเพราะว่าคนผ่านดูฝังถ้าเราไปรู้เรื่องอะไรของเขามากเนี่ยนะเขายิ่งจะเป็นศัตรูของเราได้อย่างดีเลยนะคำว่าเป็นศัตรูอย่างดีนี่คือมันไม่ใช่ว่าดีนะดูฝังนะแต่หมายความว่ามันจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่ฉกาจมากๆเลยจะมีพลังทำลายล้างสูงทีเดียวเราก็ต้องแบบอย่าไปมีปัญหากับคนบ้านนะคนบ้านในที่นี้หมายถึงคนโง่ที่ว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปแต่ทำความชั่วแล้วเราก็เลี่ยงๆนะในที่นี้โพธิสัตว์ก็เลี่ยงๆไปนะอ๋อไม่เป็นหรอครับเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์สี่เท้าจะไม่สัตว์สองเท้าเราคงไม่เหมาะกันนะไปหาสามีที่เป็นสัตว์สี่เท้าเถอะแมวนี่ก็ต้องโกหกคำที่สองขึ้นมาทุกฝั่งเราเป็นลักษณะแพทเทิร์นความคิดที่ว่าก็เป็นอาสวะมาแล้วนะเป็นจนเป็นนิสัยนะโกหกจนเป็นนิสัยนะ
มันลื่นเลยแหละเวลาทำชั่วแล้วไม่ได้ถูกเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาปกปิดเอาไว้จะทำชั่วครั้งต่อๆไปเนี่ยมันลื่นมันง่ายคราวนี้เธอก็แม่ฉันนี่จะเป็นภรรยาที่อย่างดีเลยนะจะปฏิบัติให้ท่านมีสุขเวทนาทุกอย่างท่านไม่ต้องกังวลหรอกนั่นนี่โน่นก็ว่าไปใช่ปะทั้งจะร้องเพลงทั้งจะประดับประดาจะหาอาหารอะไรต่างมาให้กินโอ้ยบริษัทนี่ก็ไม่อยากยุ่งอยู่แล้วฉันก็อยู่ส่วนของฉันไอ้เจ้าฝูงไก่มันถูกจับกินไปแล้วแหมเมียมันโกหกอย่างนี้อีกเอาคราวนี้จะจับโป๊ะมันเลยโน่นบอกว่าเจ้าแมวเอ้ยจะเป็นโจรปล้นชีวิตคนอื่นดื่มกินเลือดจะมาให้ฉันเป็นผัวเหรอไม่ใช่มั่งแต่จะมาจับฉันกินทีนี้พอแมวถูกจับโป๊ะได้ไงว่าแหมไก่แกมันรู้แผนของฉันเลยนี่แต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไก่มันอยู่สูงแมวก็ปีนขึ้นไปได้อยู่แต่มันก็ไม่คล่องตัวเท่าไก่ที่บินหนีไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติมันอย่างเงี้ยแมวมันก็เลยจะต้องหลอกไก่ให้เผลอไงแล้วก็ค่อยจับกินแต่ว่าไก่โพธิสัตว์นี่ไม่เผลอก็เลยไม่ถูกจับกินนี่คือลักษณะของการที่ว่าเอาคำโกหกมาซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปถูกจับโป๊ะได้นี่ก็ไม่ยอมรับยังจะอาฆาตแค้นเขาอีกนี่คือเรื่องของกุกุตะชาดกทีนี้ตรงนี้อันตรายนะทุกฝั่งในการที่ว่าถ้าเรารู้แผนของคนโง่แล้วเนี่ยเหมือนคนป่าเนี่ยนะที่เขาจะลงไม้ลงมือโกหกแล้วอะไรแล้วทำอะไรปิดบังซ่อนเล่นไม้อยู่เนี่ยเรารู้แผนของเขาแล้วแฉออกมาเนี่ยนะนี่เขาอาฆาตแค้นตามโกรธอยู่นะไอ้เจ้าแมวตัวเนี้ยเพียงแค่ว่ามันยังทำอันตรายอะไรเจ้าไก่เนี่ยไม่ได้เพราะไก่เนี่ยมันอยู่สูงมีวิธีการที่จะรักษาตัวอยู่แต่ถ้าไม่ระวังโดนนะพระท้าชาดกทุกฝั่งเรื่องที่สามในวันนี้เป็นเรื่องของนกสองตัวแล้วก็พราหมณ์สามีภรรยาสองคนในชาตินั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดเป็นไก่ละเกิดเป็นนกเป็นนกแขกเต่าก็คือนกแก้วประเภทหนึ่งที่มันก็รู้ความคุยภาษามนุษย์ได้พระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกแขกเต่าที่ชื่อว่าราธะในนิทานชาดกที่ชื่อว่าราธาชาดกแล้วก็มีน้องชายด้วยน้องชายชื่อโปตปาทะสองตัวนี้เกิดอยู่ในป่ามีพรานไปจับได้ในขณะที่ยังอ่อนยังเด็กอยู่จับได้แล้วก็เอาไปให้พราหมณ์สามีภรรยาคู่หนึ่งในนครพาราณสีเลี้ยงดูเอาไว้พราหมณ์สามีภรรยาสองคนนี้ก็ไม่มีลูกก็เลยเลี้ยงดูนกแขกเต้าราธะและนกแขกเต้าโปธปาทะเลี้ยงดูเหมือนลูกเลยรักเหมือนลูกเลยไปถึงตัวพ่อบ้านเนี่ยนะทูปรามนี่เลี้ยงดูอย่างดีเพราะว่าตัวเองไม่มีบุตรภรรยาทำไมไม่มีบุตรล่ะเธอไม่อยากมีลูกทำไมเธอไม่อยากมีลูกล่ะเพราะเธอชอบมีผัวมากกว่ามีลูกคือมีนิสัยที่ชอบเสพสมกับชายอื่นไม่รักษาเนื้อไม่รักษาตัวชอบที่จะสมสู่ซ้ำซ้อนก็คือเป็นชู้กับชายอื่นนะเพราะว่าชอบหลากหลายชอบมีสัมพันธ์กับผู้ชายแบบนี้เลยไม่มีลูกพรามผู้เป็นสามีเนี่ยก็ระแคะระคายนะคือถ้าเคสลักษณะเนี่ยก็จะหมายความว่าสามีนี่ก็อายุมากบ้างหรือว่าไม่ได้ทำการบ้านไม่เหมาะสมด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำให้นานนี่ก็ไม่พอใจจึงคบชู้ขึ้นมาเราแค่ระคายข่าวลือเลยมันมีบ้างนะข่าวลือก็อาจจะจริงก็อาจจะไม่จริงก็ได้ใช่ไหมในเคสนี้ชาวบ้านเขาลือขึ้นตัวเองก็ไม่มีหลักฐานนี่จะทำยังไงถามตรงๆเธอก็ไม่บอกเธอก็ไม่พูดมีอยู่วาระหนึ่งที่ว่าพราหมณ์สามีนี่ถึงคราวจะต้องไปค้าขายต่างเมืองซื้อของจากเมืองนี้ไปขายเมืองนั้นตามกองเกวียนไป
เดินทางผ่านป่าดงมันอันตรายก็จะต้องมีทีมีคณะมีกองเกวียนกันไปด้วยถึงเวลาต้องไปเนี่ยก็จึงสั่งนกแก้วสองตัวนี้ที่รักเหมือนลูกเลยราธากับโอตาปาทะสั่งว่านี่พ่อจะไปทำการค้าขายต่างเมืองไปอยู่หลายสัปดาห์นะนี่นะลูกทั้งสองเนี่ยคอยดูการกระทำของคุณแม่นะว่าเธอทำอะไรกลางวันยังไงกลางคืนยังไงมีชายอื่นหรือไม่สั่งมอบหมายแล้วตัวเองก็ไปตั้งแต่พ้นประตูไปเนี่ยยังไม่ทันจะตดหายเหม็นนะที่นั่งยังไม่ทันเย็นนะลุกขึ้นไปที่นั่งอุ่นๆอยู่เนี่ยเธอเนี่ยเอาละไปเรียบเคียงคนข้างบ้านก่อนเลยถ้าสมัยปัจจุบันก็ส่งเมสเซจเลยส่งเมสเซจเลยว่าโสดแล้วทำนองนี้นะในโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามนัดกู้ขามาเลยท่านผู้ฟังต่อคิวกันเลยคนนี้เข้าคนนี้ออกคนนั้นเข้าคนนั้นออกคนโน้นเข้าคนโน้นออกทั้งกลางวันกลางคืนแบบว่าสับรางกันวุ่นเลยหรือจะใช้คำว่าสับรางกันสนุกเลยก็แล้วกันอ่ะสำหรับเธอนี่นกสองตัวเนี่ยก็เห็นคาตาล่ะว่าโอ้คุณแม่ทำอย่างนี้นะนี่นะแม่แต่ว่าคุณพ่อสั่งการไว้แล้วนี่ให้เราตรวจดูข้อนี้ให้เราก็ถึงว่าเราจะทำยังไงดีคุยกันกับพี่ชายราธากับโอตาปาทะนี่ราธาบอกว่าอย่าไปเงียบๆไว้นะอย่าไปพูดอะไรนะโอตาปาทะบอกไม่ได้นี่พ่อสั่งไว้ให้เราดูเลยเราต้องไปบอกแม่สิว่าคุณแม่อย่าทำอย่างนี้นะมันไม่ดีราธาบอกอย่านะเงียบๆไว้เลยน้องโอตาปาทะนี่ไม่เชื่อหวังไม่เชื่อคำของนกพี่ชายก็เลยไปเกาะอยู่ข้างหน้านางปรามณีบอกว่าคุณแม่ทำอย่างนี้ไม่ดีนะอย่าทำการหน้าอดสูยขนาดนี้ทำชั่วนี่ไม่ละอายเลยหรือนางปรามณีแหมเป็นแค้นนะเพราะว่าพอถูกจับโป๊ะได้ไงถูกชี้โทษนี่คนพาลถูกชี้โทษไม่เห็นว่านี้คือขุมทรัพย์นะคนพาลถูกชี้โทษปุ๊บเห็นว่านี่คือความแค้นล่ะแต่บัณฑิตนะในต่างตำนานข้ามดูฟังถ้าถูกเขาพูดถึงความผิดของตัวเองเนี่ยจะปรับปรุงตัวคนชี้โทษเนี่ยก็เรียกว่าชี้ขุมทรัพย์ไม่อยากแก้ไขปรับปรุงตัวอยู่แล้วไม่มีความแค้นล่ะจะมีแต่ความที่ว่าจะพัฒนาปรับปรุงตัวอย่างไรแต่สำหรับนางปรามณีคนนี้เราก็ทำชั่วมาปานนี้แล้วคนรู้ความไม่ดีของเราต้องฆ่าเสียเลยทำฟอร์มเนียนๆว่าโอ้ลูกรักโอ้ขอบใจมากเลยนะอุตส่าห์เตือนแม่แล้วแม่จะไม่ทำอีกละมามาเดี๋ยวเอาน้ำหวานๆให้กินเอาข้าวตอกให้กินพอมาถึงในอุ้งมือเท่านั้นแหละนี่นั่นก็คือลักษณะเดียวกันกับแมวนั่นฟังที่หลอกไก่ไงหลอกไก่ว่ามากุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดีๆนะนางปรามณีนี่มาเดี๋ยวจะให้กินน้ำหวานนะจับปุ๊บนี่ทำไงบิดคอเลยกรวบเลยบิดคอนี่ไม่ใช่ไปหาหมอไคโรพราคติกนะทุกฝั่งคือบิดจนคอหมุน360องศาน่ะก็ตายเซตเลยโยนเข้ากองไฟซาก็ไม่เหลือพี่ชายนี่เงียบเลยทุกฝั่งแบบกิ๊บเลยไม่ร้องไม่พูดอะไรเลยด้วยโธ่ช่วยก็ช่วยไม่ได้แล้วตายไปแล้วทำไงอุตส่าห์บอกว่าอย่าพูดแล้วถูกจับฆ่าเตือนเงียบเลยยิบทีนี้พอพราหมณ์พ่อบ้านกลับมาถึงทุ่งฝังพักผ่อนอะไรเรียบร้อยแล้วก็ถามถึงเอ้าแล้วเจ้าโปตาปทาไปไหนล่ะโอ้อย่าเพิ่งไปถามมันเลยเอางี้แล้วกันแล้วภรรยาฉันเป็นยังไงบ้างที่สั่งการเอาไว้ว่าให้ช่วยตรวจตราดูโอ้ยพูดไม่ได้เพราะว่าคนที่เป็นบัณฑิตนี่เขาจะไม่กล่าวคำจริงหรือคำไม่จริงที่ว่ามันจะทำให้พ้นทุกข์ไม่ได้จะไม่กล่าวนกแขกเต่าชื่อราธะโพธิสัตว์
ก็จึงกล่าวคาถานี้ขึ้นมาท่านผู้ฟังบอกว่าธรรมดาบัณฑิตไม่พูดวาจาที่ประกอบด้วยความจริงแต่ไม่ดีขืนพูดไปจะต้องนอนอยู่ดุจนกแขกเต้าโปตาปาทะถูกเผานอนจมอยู่ในเตาไฟฉะนั้นพอพูดเท่านี้ท่านผู้ฟังพ่อพราหมณ์นี่ก็รู้ละโอ้เมียเรานี่คงจะนอกใจจริงๆแล้วพ่อพราหมณ์นี่จัดการยังไงในเรื่องก็ไม่ได้บอกไว้ท่านผู้ฟังเขาจบพูดห้วนอย่างนี้เลยก็คือพอจะพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยถามตรงๆเนี่ยนะพูดนิดเดียวไงนี่หลักการบริษัทนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็สอนมาอย่างนี้ด้วยในชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้านี่ถ้าเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยไม่พูดเลยถ้าเขาไม่ถามถ้าเขาถามนะพูดนิดเดียวต่อให้ถามเจาะจงถามจี้ยังไงก็ตามอ่ะพูดนิดเดียวหรือแบบถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเลยไม่พูดเลยบัณฑิตโพธิสัตว์นี่เขาไม่ได้พูดถึงตัวแม่พราหมณ์นั่นเลยนะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ยกตัวอย่างของน้องชายเท่านั้นเองที่นอนแอ่งแม่งอยู่ในเตาไฟแล้วแล้วคนที่ทุศีลเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าจะพูดเรื่องให้มีศีลเนี่ยเขาไม่ชอบเขาไม่อยากฟังคนที่ละโมบโลภมากจะมาพูดเรื่องให้ปล่อยวางหน้าอย่าไปสนใจเอานั่นนี่โอ้ยเขาไม่ฟังเขาไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วคือกายวาจาใจเขาก็จะมีความเร่าร้อนเผาลนใช่ไหมพอมีความเร่าร้อนเผาลนด้วยการกระทำทางกายวาจาใจบางทีมากระทบกันแน่นอนอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยพอกระทบกันแล้วก็จะเป็นเหมือนนกแขกเต้าชื่อโปธาปทะตัวเขาทำไคโรแพลติกคือบิดคอจนกระทั่งเกินไปพอหักตายซาก็ไม่เหลืออย่างที่ว่านี้ทีนี้พอเราจะพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยนะพูดนิดเดียวไม่ได้ต้องพูดมากถ้าพูดมากเราก็กลายเป็นคนไม่ดีทำยังไงล่ะทีนี้ถ้าเราจะเตือนเพื่อนของเราอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยคนนั้นไม่ดีนะคุณอย่าไปคบหาสมาคมด้วยนะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลายๆอย่างด้วยนะระหว่างนะเรามาฟังนิทานชาดกเรื่องที่4ในวันนี้ที่เป็นเรื่องของหญิงที่นอกใจสามีนี่แหละแล้วก็อาจารย์คนที่แนะนำนี่ก็ทราบด้วยแต่ท่านแนะนำว่าอย่างไรท่านแนะนำว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังในนิทานชาดกที่ชื่อว่าทุราชาณะชาดกว่าด้วยสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งสามีภรรยาคู่นี้ก็ตามสมัยก่อนนะท่านฟังถูกจับกลุ่มถุงชนกันมาแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าฝ่ายหญิงนี่ก็ไม่ได้รักในสามีเท่าไหร่เพราะว่าสามีเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมมากเลยสามีเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมเข้าวัดรักษาศีลห้าแบบเป๊ะเลยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดแต่ว่าภรรยานี่ไม่ค่อยชอบสามีเพราะว่าความที่ว่าแหมนี่เป็นพ่อพระขนาดนี้ก็ไม่บวชไปเลยล่ะจะมาแต่งงงแต่งงานทำไมนี่เอาแล้วนะบอกข้าวยังไม่ทันดำเลยทุกฝั่งนะเขาจับกลุ่มถุงชนมาแล้วดีกว่าไม่มีผัวคิดอย่างนี้ก็เลยอยู่กับคนธรรมะธรรมโมแบบนี้แต่ตัวเองไม่พอใจนะไอ้ข้าพเจ้าก็ว่าอยู่กับคนธรรมะธรรมโมมันน่าจะดีใช่ไหมดีกว่าอยู่กับคนมีศีลถูกเขาลงไม้ลงมืออ่ะอย่างไรก็ตามเธอไม่พอใจไม่แฮปปี้ที่ว่าผัวนี่ธรรมะธรรมโมเกินไปมันก็คงจะเรื่องความเป็นอยู่อีกหลายอย่างแล้วนะท่านผู้ฟังเงื่อนไขของการครองเรือนมันมากพอถูกเงื่อนไขนั้นบีบเข้าถูกปัจจัยนั้นปรุงแต่งเข้านี่มันก็เลยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเธอผู้นี้พอไม่พอใจนั่นนี่เรื่อยๆจิตมันก็ไปหาความสุขในทางกามภรรยาของอุบาสกคนนี้จังหวะไหนนะหัวเผลอนะท่านผู้ฟังไปเจอชายอื่นทันทีวันไหนนี่ผัวไปวัดฟังธรรมวันพระนี่นะโอ้เป็นโอกาสเลยที่จะได้ประพฤตินอกใจสามีวันนั้นนี่นางจะสดชื่นเป็นพิเศษ
แต่ว่าทำดีกับผัวทุกอย่างทำกับข้าวให้แล้วก็แบบว่านวดฟันให้ทำความสะอาดเรือนยังดีมากเลยท่านเปรียบเทียบเหมือนกับนางทาสที่ถูกไทยมาด้วยทรัพย์100กหาปณะเดี๋ยววันนั้นนางจะแฮปปี้สุดๆเพราะว่าได้นอกใจสามีก็คือเหมือนกับว่าได้เติมน้ำเชื้อนั่นแหละเธอได้น้ำหล่อเลี้ยงแล้วเธอก็เลยแฮปปี้มากโอ้เออผัวก็โอเคภรรยาฉันแฮปปี้ดีฉันก็ดีละแต่วันไหนที่สามีอยู่บ้านนะไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ไปค้าขายไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปวัดคือวันนั้นก็ไม่ได้เล่นชูไงไม่ได้เรียกกิ๊กเบอร์หนึ่งกิ๊กเบอร์สองอะไรมาไม่ใช่หนึ่งกิ๊กสองกิ๊กแบบหน่วยความจำนะไม่ใช่นะนี่คือผิดศีลน่ะเป็นเรื่องที่ประพฤติผิดขนาดนี้เธอไม่ละอายมาฟังเธอไม่ละอายวันไหนไม่มีโอกาสได้คบชู้วันนั้นมันจะหงุดหงิดเป็นพิเศษเหมือนคนดุร้ายหยาบคายด่าผัวด่าเพื่อนบ้านด่าคนนั้นทำคนนี้กับข้าวเหรออาหารถุงก็ไม่ต้องกินละอุ้ยเดี๋ยวเมื่อวานนี้นี่โอ้โหทำอาหารให้อย่างดีวันนี้นี่ปลากระป๋องกับมาม่าอย่างเงี้ยนะบ้านเรือนก็ไม่ทำความสะอาดอะไรต่างก็เก็บไม่เรียบร้อยจะเดินไปตรงไหนของบ้านก็ด่าผัวแล้วก็ด่าว่าทำไมไม่บวชไปเลยล่ะบางทีก็ด่าว่าทำไมไม่โกนผมล่ะบางทีก็ด่าว่าแล้วทำไมไม่ให้พรด้วยล่ะจะเป็นพระไม่ใช่เหรอไหนแม่ปอคนเขาธรรมะธรรมโมมากหน่อยก็ประชดประชันแดกดันเขาว่าให้เขาจะไปบวชเป็นพระนั่นนี่คือเธอเนี่ยอารมณ์ร้ายมากขึ้นลงมากสามีนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยท่านฟังมองโลกในแง่ดีโลกสวยไม่รู้ว่าภรรยาตัวเองเนี่ยเป็นอะไรแบบจึงกลุ้มใจนะกลุ้มใจเนี่ยนั่งคิดเอานอนเท้ากายหน้าผากนี่ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเมียเรานี่เป็นอะไรนะสองสามวันสามสี่วันเจ็ดแปดวันไม่ได้ไปวัดนะพยายามเอาอกเอาใจเมียทุกอย่างเดี๋ยวก็เสื้อนั่นมาให้เธอก็ปัดทิ้งหนีเดี๋ยวจะพูดดีๆด้วยเธอก็ด่ากลับจะทำความสะอาดบ้านให้เธอก็ไม่แฮปปี้มาทำสกปรกซ้ำอีกคือมันไม่ได้ช่องให้คบชูไงจิตใจขึ้นลงอย่างนี้เจ็ดแปดวันไม่ได้ไปวัดพยายามตามง้อตามตื้อเอาอกเอาใจเฮ้ยทำไงดีผ่านไปเจ็ดวันวันพระเอ้าวันนี้ไปวัดก่อนแล้วกันวันพระไปถึงกราบมับมับหาพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเอาอุบาสกเป็นยังไงล่ะไม่ได้มาวัดตั้งหลายวันปกติมาทุกวันไม่ใช่หรือแต่งงานใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่ครองเรือนสบายดีไหมอุบาสกคนนี้นี่ก็กราบทูลเรื่องนี่แหละให้ฟังทุกฟังว่าโอ้ยภรรยาของข้าพระองค์นี่มันอ่านใจนางไม่ออกเลยว่าเธอต้องการอะไรกันแน่นางนี่จะต้องการร้อนหรือเย็นบางทีเอาอาหารเย็นไปให้เธอก็บอกว่าเย็นไปบางทีเอาอาหารร้อนไปให้เธอก็บอกทำไมไม่เอาอาหารเย็นมาผมก็เอาใจเธอไม่ถูกเลยครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยนี่แต่บางวันนี่เธอก็ดีมากเลยนะครับทำอาหารเก็บกวาดเรือนพูดจาดีทุกอย่างบางวันนี่ก็ร้ายกาจยังกับนายทาสบางวันนี่ก็เรียบร้อยยังกับนางทาสีจึงทำให้แบบหาพยายามงอนง้อเธอทุกอย่างเลยไม่ได้มาเฝ้าครับบอกพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านก็เลยอธิบายถึงท่านฟังว่าเรื่องนี้เราได้เคยคุยกันมาแล้วนะแต่ว่าความที่พบนี่มันปกปิดเอาไว้ท่านจึงลืมไปหือเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วหรือเรื่องแบบนี้ทุกฝังเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแม้ในปัจจุบันนี้เองก็ยังมีทุกฝังหญิงที่นอกใจชายหลังจากแต่งงานไปแล้วชายที่นอกใจภรรยาหลังจากแต่งงานไปแล้วมีหมดอ่ะเพราะว่าสภาวะของกิเลสมันรู้ได้ยาก
ไม่เคยเตือนมาอย่างนี้ผู้ฟังบอกว่าเอาก็ถ้าหญิงนี่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้เนี่ยนะแล้วถ้าอารมณ์เธอดีเราก็ยินดีพอใจอารมณ์เธอไม่ดีเราก็ตามง้องอนเอางี้ซะท่านแนะนำให้วางเป็นกลางกลางให้โอวาทดังนี้ว่าอย่ายินดีเลยว่านางปรารถนาเราอย่าเสียใจเลยว่านางไม่ปรารถนาเราสภาพของหญิงรู้ได้ยากเหมือนรอยของปลาในน้ำรอยปลาในน้ำท่านฟังเห็นปะก็นิดเดียวใช่ปะล่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หายไปยิ่งรอยนกในอากาศนี่โอ้ไม่มีเลยด้วยซ้ำแต่ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่ารอยเท้าของมนุษย์ของสัตว์บนบกมันอยู่นานกว่าอันนี้เป็นธรรมชาติคนละอย่างกันเปรียบเทียบไว้เหมือนรอยปลาในน้ำกว่าคุณไม่รู้หรอกแล้วทำไงก็อารมณ์เขาจะขึ้นหรือเขาจะลงนี่เอาวางเป็นกลางๆไม่ต้องไปดีใจในขณะที่เธออารมณ์ดีไม่ต้องไปเสียใจหรือตามงอนง้อนในขณะที่อารมณ์เธอไม่ดีท่านเปรียบเหมือนปลาเวลาที่ชาวประมงเขาจะไปจับนี่จะจับปุ๊บนี่ปลามันวุ๊บหนีไปทางหนึ่งนี่โอ้ตามไม่ได้เลยไม่รู้ไปทางไหนเปรียบไว้อย่างนี้เนี่ยว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยทุกฝั่งเขาก็จะต้องมีการปกปิดการกระทำที่ไม่ดีของเขานั้นเสียเวลาที่จะปกปิดก็คือลวงไงเหมือนปลาเอากระแสน้ำมาลวงทางที่ตัวเองจะไปเอาน้ำมาปกปิดไว้คนไม่ดีก็เอากรรมไม่ดีหนึ่งนี่แหละมาปกปิดไว้ในที่นี้คือเอามายาหญิงมาลวงไว้เอามายาหญิงมาปกปิดความที่ตนคบชู้ความที่ตนผิดศีลข้อ3เอามายาเนี่ยมาปกปิดเอาไว้คือเล่นแง่บ้างพูดคุยหวานล้อมตะล่อมนั่นนี่โกรธบ้างดีใจบ้างนั่นเอามายาเนี่ยมาปกปิดความชั่วของตนก็คือเอาความชั่วอื่นเอาประเด็นอื่นเอาเงื่อนไขอื่นนั่นแหละมาปกปิดความชั่วที่มันมากกว่าเอางี้แล้วกันไม่ต้องไปตามมายาเหล่านั้นเรานี่ให้เสมอต้นเสมอปลายรักษาความดีของเราให้ดีเธอจะร้ายมายังไงก็ปกติเธอจะดีมายังไงก็ปกติภรรยาจะหวังพอสังเกตดูแล้วเอ้าสามีไม่มาไม้นี้วันนี้ทำไมไม่ตามงอนง้อฉันถึงเวลาสามีก็ไปทำงานนะก็ทำเป็นปกติภรรยาก็นอกใจไปใช่ป่ะวันนั้นได้นอกใจละอารมณ์ดีใช่ป่ะล่ะทำนั่นนี่วันนี้ก็ไม่ได้ชมเราแฮะภรรยาก็สังเกตดูเฮ้หรือว่าสามีนี่จะรู้อะไรเขาแล้วสงสัยว่าพระศาสดานี่ได้บอกเทคนิคหรือว่ารู้ความชั่วของเราก็ให้แล้วสามีนี่ก็จึงคอยสังเกตเราอยู่นิ่งๆไม่ว่าไม่ด่าไม่ชมไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเธออึกขึ้นได้อ่ะผู้ฟังก็เลยหยุดนะหยุดในการที่จะคบชู้คิดก็อะไรเนี่ยไม่นัดมาละนิ่งๆแล้วคราวนี้เธอก็ทำเป็นปกติไปก็ทำหน้าที่ของภรรยาไปใช่ไหมล่ะสามีก็ทำหน้าที่ของสามีไปในที่นี้นะเราเห็นนะท่านฟังว่าพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้ว่าจะแนะนำให้เลิกไปเลยนะบอกไปตรงๆเลยว่าภรรยาของโยมเนี่ยนอกใจโยมนะเลิกกันเลยอันนี้ผิดศีลพระไงท่านฟังคนเขาแต่งงานกันอยู่เราไปแนะนำให้เขาเลิกกันหย่ากันเนี่ยนะผิดศีลของพระเลยนะจะผิดศีลในข้อของปาจิตตีคือยุยงคนให้แตกกันในทางตรงข้ามก็โดนด้วยนะถ้าเขายังไม่ได้แต่งงานกันไปพูดแนะนำให้เขาเกี่ยวพาราศีตกล่องปล่องชิ้นกันแต่งงานกันแล้วก็โดนอาบัติอีกเหมือนกันนะคราวนี้หนักด้วยเป็นสังฆาธิเศษแต่ในทางตรงข้ามนะท่านฟังนะเขายังไม่แต่งงานกันพูดให้เขาเห็นโทษของกามชี้ถึงทางที่จะหลีกออกจากกามได้อันนี้ดีหรือถ้าเขาแต่งงานกันอยู่แล้วก็
ขาจะเลิกกันแยกทางกันเราพูดให้เขาสมัครสมานสามัคคีเข้าใจกันได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าในกรณีนี้นี่ก็ได้บุญนะตรงนี้เป็นวาจาที่ดีเป็นลักษณะที่ว่าถ้าคนเขาทำไม่ดีเราอย่าเพิ่งไปจี้จุดผิดของเขานี่คือว่าสามีก็ไม่ได้ว่าไปพูดอะไรกับภรรยาให้มันมากเรื่องมันจะกลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวอะไรก็นิ่งๆไปเงียบไปนี่ความเงียบๆตรงนี้ท่านฟังนี่คือเคสของผู้ครองเรือนไงผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนด้วยความที่เงื่อนไขนั้นนี้โน้นมันมากอันนี้ไปจี้ปมจี้อะไรมันก็เป็นเรื่องประดาวขึ้นมาแต่สำหรับกรณีของหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้มีระเบียบขั้นตอนในการระงับอธิกรณ์อธิกรณ์นี่หมายถึงเรื่องราวอย่างนี้แหละมีอธิกรณ์อะไรไม่เข้าใจอะไรกันก็พูดขึ้นมาเราก็จะไม่พูดขึ้นมาก็ถือว่าเข้าใจกันแล้วถ้าไม่เข้าใจกันพูดขึ้นมาไว้ยังไงเราก็ตกลงกันเข้าใจกันแล้วก็ไปต่ออย่างนี้ก็จะมีระเบียบขั้นตอนสำหรับผู้ที่ทรงศีลอยู่หมายถึงพระเจ้าประสงค์การระงับอธิกรณ์8อย่างสำหรับโยมสำหรับคฤหัสถ์เงื่อนไขปัจจัยในการดำเนินชีวิตมันมากต้องระมัดระวังหลักๆเลยในนิทานชาดกเรื่องทุรชาณชาดกก็คือว่าให้เป็นกลางๆอย่าพึ่งไปตีโพยตีพายแต่ตีโพยตีพายตอนแรกนี่อารมณ์เธอขึ้นลงมากสะดุ้งมากสะเทือนมากจะตามงอนง้อยังไงจะดีใจยังไงอะไรไม่ได้เลยแล้วจนกระทั่งว่าได้รับคำแนะนำให้นิ่งๆถึงจะผ่านไปได้ตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ท่านเคยยกไว้ในนิทานชาดกที่ชื่อว่ารุหกะชาดกที่เป็นการประสานกันระหว่างชายหญิงที่เขาเป็นคู่กันอยู่เขาจะเลิกกันเขาจะหย่ากันนี่เขาช่วยรักษาเขาไว้นั่นคือเคสของสมัยที่พระองค์เคยเป็นพระราชาแล้วก็มีอมาตย์ที่ชื่อว่ารุหกะภรรยาของอมาตย์รุหกะก็ชื่อว่าปุรณีมีวันหนึ่งที่พระราชาโพธิสัตว์ก็ได้มอบม้าที่ทรงเครื่องไปให้แก่พราหมณ์รุหกะเนี่ยเพื่อที่จะไปทำงานขี่ไปตรวจราชการขี่ไปเยี่ยมประชาชนคือม้าที่ส่งเครื่องในฝั่งก็คือม้าที่ประดับเครื่องทองห้อยระย้อยลงมาแล้วมีที่ประดับตรงหางตรงหัวตรงหน้าตรงคออะไรมันจะมีเครื่องประดับที่สวยงามอย่างมากเลยชาวบ้านที่ได้รับการไปเยี่ยมเยียนโดยรุหกะอมาตย์นี่ก็ต่างชมเป็นเสียงเดียวกันหมดนะว่าโอ้มานี่งามมากมานี่สวยงามจริงๆพราหมณ์เวลาทำงานเสร็จแล้วในวันนั้นกลับบ้านนี่ก็เล่าเรื่องให้ภรรยาฟังนะว่าเออนี่พี่ไปตรวจตรางานมาวันนี้โอ้มีแต่คนชมเรื่องม้าอย่างนี้งั้นนางนี่ก็บอกว่าจะแซวผัวไงกับผัวเล่ามาอย่างนี้ฉันก็พูดเล่นๆไปเงี้ยนะท่านผู้ฟังพูดเล่นๆไปบอกว่าเอามันก็ต้องแน่สิม้านี่เขาประดับเรื่องทรงไงม้าประดับเรื่องทรงเนี่ยมันก็งามนะแต่บอกว่าพี่นี่อยากจะงามเหมือนม้าสังเกตไหมล่ะเขามีแต่ชมม้าเขาไม่ได้ชมพี่เลยมันก็จริงไงเกิดไม่มีแต่คนชมม้าว่าม้างามอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ชมเราบ้างแต่ถ้าพี่อยากจะงามได้รับคำชมเหมือนม้านะเอาเรื่องประดับเรื่องทรงของม้าเนี่ยมาใส่สิเอามาประดับเป็นเหมือนเครื่องราชนะมาห้อยเป็นสายสบายเลยมาติดเป็นเหรียญแล้วก็ขึ้นม้าไปเลยนะคราวนี้นี่ไม่ต้องให้ม้าใส่เครื่องประดับพี่เนี่ยเอามาใส่แทนแล้วก็พี่ก็เดินไปเหมือนม้าเลยเดินกุ๊กกักกุ๊กกักไปเหมือนม้าอย่างนี้แหละแน่นอนเลยคนนี่เขาจะยกย่องชมเชยสรรเสริญแน่คือพอยุด้วยเรื่องบ้าๆบอๆแบบนี้นี่แหละคือพูดครั้งเดียวมันก็ไม่ค่อยแน่ใจไงเฮ้ยมันจะใช่เหรอเธอทำไมน้องแนะนำอย่างนี้จริงๆพี่เนี่ยมันงามนะดูเครื่องประดับมันนั่นนี่ขายของเนี่ยเธอก็แซวหยอกสามีเล่นสามีพอวันรุ่งขึ้นเอาจริงๆนะบังเพื่อมาคิดเรื่องนี้ทั้งคืน
รุหกะอมาตย์พอคิดได้ก็เลยเอาเครื่องประดับของม้ามาใส่ก็น่าจะเข้าดีดูเหมือนกันนะเอาเครื่องทรงของม้ามาสวมตัวเองนะมันก็ไม่ฟิตแหละมันก็ไม่เข้าทีล่ะมันเป็นของม้าเดินออกไปบ้านนี่คนอื่นเห็นเขาว่าตลกไงคนอื่นเห็นแล้วก็บอกโอ้งามมากแต่งามในลักษณะที่ว่าประชดประชันไงคือไม่งามแล้วก็บอกว่างามเป็นลักษณะว่าแซวเล่นนะอาจารย์ปุโรหิตรุหกะปรามก็เลยคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวเองก็เดินยืดอกไปเลยเข้าไปในราชวังไปรายงานผลการตรวจเยี่ยมเยียนประชาชนเมื่อวานนี้เป็นยังไงพระราชาเห็นแล้วนี่ก็ติเตียนทุกฝั่งเอานี่ท่านบ้าไปแล้วเหรอทำไมแต่งตัวเหมือนเอาเครื่องทรงม้ามาใส่มันไม่ถูกหลักการนะนี่เพิ่งจะนึกขึ้นได้เออใช่มันไม่ถูกหลักนี่นะเอาเครื่องของม้ามาใส่ได้ไงขึ้นทุกฝั่งพระโรหิตนี่ก็ละอายล่ะถอดเครื่องทรงออกโกรธมากคิดว่ากลับบ้านไปนี่จะเขี้ยนนางให้แบบหลังลายแล้วก็ขับไล่ให้ไปอยู่ชายแดนให้ไปอยู่เรือนของตนแล้วก็ให้เป็นนางทาสีอยู่ที่นั่นภริยานี่ก็รู้นะทุกฝั่งว่าโอ้ยเราเล่นหนักแล้วคราวนี้เราจัดใหญ่เกินไปหัวเรานี่ก็ดันเชื่ออีกตอนเช้าออกมาดูเอ้าทำไมเครื่องทรงของม้าออกไปผัวเราไปแล้วโอ้ยนางนี่รู้แน่ว่าหัวนี่ถ้าเจออย่างนี้เราจะต้องโกรธแน่นอนนางจึงรีบหนีออกจากเรือนซะก่อนดูฟังหนีออกจากเรือนไปพักอยู่ในราชวังที่ที่พอจะหลีกเล่นได้อยู่สัก 4-5 วันพระราชาทราบเรื่องนี้นะความที่ว่าพอปรามกลับมาบ้านแล้วถามหาภรรยานี่หาไม่เจอไม่เจอจะเคี่ยนให้หลังลายจะไล่หนีไปจึงเรียกมาตักเตือนว่าเหมือนสายธนูท่านเปรียบเหมือนสายธนูที่มันขาดแล้วเนี่ยช่างธนูที่เขามีความชำนาญเขายังสามารถต่อสายธนูนั้นน่ะได้อีกบางทีคนเรามันก็มีความผิดพลาดกันได้ควรยกโทษให้กันนะในเรื่องนี้ทุกฝ่ายมีข้อสังเกตก็คือว่าในกรณีของพระราชาที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะทำไมถึงบอกกุโรหิตนี่ไปตรงๆเลยว่าเฮ้ยท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเอาเครื่องทรงของม้านี่มาใส่ตัวนี่ประสาทหรือเปล่าในขณะที่ตอนเป็นนกราทะเออทำไมไม่บอกนางปรามณีตรงๆเลยว่านี่คบชู้นี่มันไม่ดีแต่ว่าโปฏฐัปทะดันบอกไปถูกเขาหักคอตายก็สถานการณ์มันต่างกันระหว่างแต่จึงอยากให้ดูสถานการณ์ถ้าเราเป็นตัวเล็กเหมือนนกนี่แล้วภรรยาของพ่อพราหมณ์ตัวใหญ่นะมีอำนาจเป็นแม่เจ้าเรือนคุณไปสวนกระแสที่เขาผิดศีลอยู่เนี่ยด้วยความที่ว่าให้พูดถูกศีลคุณโดนเขาทำร้ายแน่นอนทำสุจริตนะทางกายวาจาแต่มีทุกขเวทนามีตัวอย่างของนกโปฏฐัปทะที่ถูกเขาหักคอไปเลยในขณะที่ถ้าเราเป็นใหญ่ไงในรุหกะชาดกเนี่ยว่าตัวเองเป็นพระราชาใหญ่ที่สุดแล้วก็สั่งการได้ไงติเตียนในเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกได้เชื้อเชิญชักชวนให้ทำสิ่งที่ถูกได้มีอำนาจสั่งการได้ก็พูดได้ตรงๆเป็นลักษณะของบัณฑิตได้ทำสิ่งที่ถูกแล้วมีสุขเวทนาอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่สถานการณ์ดูฟังคนเราจะเห็นตรงเห็นตรงเนี่ยดีนะแต่เวลาจะพูดนี่คำพูดนั้นจะเกิดประโยชน์หรือไม่ในเคสนี้ก็คือถ้าเป็นพระราชาคำพูดนั้นจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าผู้พูดจะฟังแล้วไม่พอใจต้องรู้เวลาที่เหมาะสมที่จะพูดได้ในกรณีของความเป็นนกคำพูดนั้นจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าจะพูดแล้วคนฟังไม่พอใจก็ต้องเลือกเวลาที่มันจะพูดได้คือตอนนั้นคุณมีอำนาจน้อยกว่าเขาคุณยังพูดไม่ได้ต้องรู้เวลาที่เหมาะสมส่วนคำไม่จริงคำไม่มีประโยชน์นั้นไม่ต้องพูดเลยยกไปเลยเช่นคำพูดแซวกันเล่นพูดให้ตลกเพื่อหัวเราะกันเล่นหรือคำพูดประชดประชันพวกนี้
ยกไปเลยไม่ต้องพูดเลย

0: แล้วก็เข้าใจเรื่องราวที่เป็นธรรมะต่างๆได้ท่านผู้ฟังมีเรื่องราวอะไรที่สนใจอยากจะฟังอยากจะทำความเข้าใจสอบถามสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรไปที่อยู่ของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งเป็นข้อความทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org หรือว่าก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆดูฟังที่ Facebook Fanpage ของรายการธรรมาราบรุณหรือว่าทาง YouTube Channel ก็ได้ช่วงของนิทานปรนนานั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆโดยความร่วมมือของมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปี

0: ภัยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็น
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทยกระดับมาตรการรับมือไวรัสอีโบลาประสานทุกภาคส่วนการบินคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวดล่าสุดแคทได้ออกประกาศนักบินหรือนอตแทมแจ้งสายการบินทั่วโลกให้รับทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วพร้อมขอความร่วมมือสายการบินจะส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นและตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวางระบบรับกฎกระทรวงใหม่เพื่อคืนเงินเหยื่อสแกมเมอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเริ่มบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ว่ามูลค่าความเสียหายจากมิจฉาชีพออนไลน์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมเฉลี่ยวันละ100ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือวันละ25ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากการปราบปรามอย่างจริงจังนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลยังร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปี2569ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่12สิงหาคมนี้โดยกฎกระทรวงฉบับนี้จะช่วยลดขั้นตอนให้ปปง.สามารถคืนเงินที่ยึดมาได้ให้แก่ผู้เสียหายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลซึ่งปปง.จะเร่งออกหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการคืนเงินให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการจัดหางานขานรับนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานภาคเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนมิถุนายนนี้
4: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ3มต่างประเทศหรือมีงานมีเงินมีวุฒิตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงานโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานด้านห่วงโซ่อุปทานการเกษตรหรือซัพพลายเชนณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมรับประสบการณ์และวุฒิการศึกษาทั้งนี้กรมการจัดหางานได้ร่วมออกแบบหลักสูตรเน้นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านภาษาทักษะการทำงานวัฒนธรรมและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่ระหว่างขยายความร่วมมือกับสถานประกอบกิจการในต่างประเทศเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายขยายไปยังเกาหลีใต้และไต้หวันใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการผลิตโลจิสติกบริการและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับแรงงานไทยสู่ตลาดสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะแอลเจนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะเอาวันศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับหลายๆเรื่องนะหลายคนก็บอกว่าสำหรับวันช่วงหยุดสัปดาห์นี้ก็จะมีวันหยุดในเนื่องในวันวิสาขาบูชาปี2569
1: ด้วยเป็นวันชดเชย
0: นะคะแล้วก็อีก1วาระ1ก็
1: ค
0: ือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะข่าวยามเช้านะคะเราไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าแล้วก็แน่นอนค่ะใครที่ติดตามรับฟังทางหน้าปัดวิทยุนะคะเรามี2ระบบค่ะ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 891 kHz ค่ะรวมไปถึงวิทยุชุมชนนะคะแล้วก็ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคนะคะทั่วประเทศที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงของตีคล้องร้องข่าวค่ะจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดี๋ยวรอฟังนะคะคุณปูจะมาตีคล้องเหมือนเดิมเลยค่ะ
0: เมื่อวันก่อนมีคนคอมเมนต์มา
1: ว่า
0: บอกว่าหอกระจายข่าวที่บ้านเนี่ยมีปัญหาขัดข้องสัก2วันเขาบอกตื่นสายเลยนะ
1: ทำไมก็เพราะว่าโฟกัสว่าถ้าหอกระจายข่าวมาจะต้องเป็น 6:30 น.
0: เขาก็จะตรงตามเวลาประหนึ่งเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกในหลายๆหมู่บ้าน
1: เห็นไหมดีนะข้อดีแล้วก็จะได้ยินเสียงคุณปูเนี่ยแถวหมู่บ้านที่ฉันนะเวลาที่ฉันกลับบ้านเนี่ยทุกคนน่ะก็จะมาถามเลยว่าคุณปูหน้าตาแบบไหนทำไมไม่เอารูปคุณปูน่ะขึ้นตอนตีคล้องร้องข่าวบ้าง
0: น
1: ะFC เขาเรียกร้องมานะเดี๋ยวทีมงานจะไปบอกคุณปูแล้วก็ทีมงานให้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะได้รับชมแล้วก็รับฟังกันไปด้วยนะคะหยุดยาวแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี
1: ้
0: มาดูกันหน่อยว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนในช่วงนี้ซึ่งประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะควรบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะตั้งแต่ตีห้าก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็มีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยอันนี้เป็นฉบับที่5นะส่วนฉบับต่อไปก็ติดตามได้น่าจะเป็นช่วงเย็นๆเนาะประมาณ 5:00 น.บอกว่าในช่วงวันนี้นะคะ29ไปจนถึง1มิถุนายนเนี่ยฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็อาจจะเจอผลกระทบกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้คุณแอลคะ
0: ค่ะ
1: คุณพกร่มมาไหมคุณเอารถใหญ่หรือรถเล็กมา
0: เอารถเล็กมา
1: ขอบคุณมาก เตรียมรับฝนได้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนจะเยอะกว่าเมื่อวานวันนี้เนี่ยทั่วไทยเลยนะฝนตกเนี่ย 60% ถึง 70% ทั่วทุกภาคเนี่ยยกเว้นภาคใต้อันดามันน่ะ 70% นอกนั้นเนี่ย 60% หมดเลยนะคะกรุงเทพก็ 60% ภาคเหนือนะคะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้อ่าวไทยเนี่ยฝน 60%
0: ค่ะแล้วมาช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมาน
1: ะ
0: สำหรับเช้านี้รุ่งเช้าเลยปตท. และบางจากปร
1: ับ
0: ลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95 91ลง70สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลแก๊สโซฮอล์ E20 E85 ราคาคงเดิ
1: ม
0: อย่างที่ได้นำเรียนกันไปว่ามีผลเมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมา29พฤษภาคม2569หลายคนบอกว่าโอ้เมื่อวานตอนเย็นเติมไปแล้วเพราะว่ามีสัญญาณส่งมาเพราะว่าดิฉันเป็น เรียกว่ามีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับทางด้านของปตท.เขาก็จะปึ้งส่งมาช่วงประมาณสัก3ทุ่มเมื่อ21นาฬิกาได้เมื่อคืนนี
1: ้ค่ะแต่ดิฉันไม่ทันเนื่องจากว่าเมื่อวานขับรถไปมันก็เหลือขีดสุดท้ายแล
0: ้
1: วสัญญาณเตือนขึ้นมาแล้วเป็นไฟส้มรูปแบบถังน้ำมันแล้ว
0: เลือกสุดท้าย
1: เลือกสุดท้าย ก็เลยต้องเติมนะคะเข้าไปเติมปรากฏว่าตื่นเช้ามาเรียบร้อยจ้ะน้ำมันลดนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเติมอยู่แล้วเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะว่าน้ำมันลงเนี่ยมันก็จะทำให้หลายคนก็ใจชื้นขึ้นมาได้บ้างสักนิดหน่อยก็ยังดี
0: น้ำมันลงเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคแหละแต่ว่าเมื่อวานทองเนี่ยโอ้โหพันกว่าบาทนะลงคือตลอดทั้งวันเนี่ยมีอัตราการแบบโอ้ขึ้นลงแล้วก็ลงอย่างต่อเนื่องปิดตลาดอยู่ที่ 1,250 บาทได้เมื่อวาน
1: ก็ถือว่าลงเยอะเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ก็ใครที่สะสมทองคำโดยเฉพาะทองคำแท่งนะคะก็อาจจะได้เก็บไว้ก่อน ยังไม่ขายนะมาดูเรื่องข่าวสารกันหน่อยค่ะคุณแอลคะวันนี้เป็นยังไงบ้างข่าวสารของเรา
0: ค่ะก็ฝนฟ้าอากาศแบบนี้อย่างที่ได้เราได้นำเรียนไปซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาถาธารณภัยนะคะก็ออกมาเตือนกรุงเทพมหานครและรวมถึง71จังหวัดด้วยให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นลมแรง28ก็คือเมื่อวานนี
1: ้
0: นะเมื่อวานนี้จนถึง1มิถุนายน2569คือในช่วงของวันหยุดยาวของเรานี่แหละ นะคะก็ทางปภ.เองก็ได้กำชับทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้ติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยได้มีการสั่งการให้ทีมปฏิบัติการทั้งด้านเครื่องจักรกลต่างๆให้เตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันได้อย่างท่วงทีถ้าว่ามีการเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงในส่วนของพี่น้องประชาชนเองก็สามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันไทยDisaster Area นะหรือว่าจะแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทย Plus กันหน่อยค่ะเพราะว่ายังมีสิทธิ์เหลือนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์วันนี้วันสุดท้ายแล้ว29พฤษภาคมนะคะเมื่อวานดิฉันเช็คสิทธิ์ไปช่วงเช้ากับคุณน้อยเนี่ยตอนจัดรายการนะคะข่าวยามเช้าเนี่ยก็ยังอยู่ที่4ล้านกว่าสิทธิ์นะคะวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครที่ยังไม่ได้ลงนะเตรียมเลยค่ะเตรียมให้พร้อมเพราะว่าอาจจะอยู่ติดขัดในสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus ในรอบแรกมานะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องขั้นตอนหลายอย่างวันนี้นะคะวันสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะตอนนี้เนี่ยไปดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะโครงการไทยช่วยไทย plus ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องค่ะจากผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งมีข้อมูลล่าสุดเลยนะคะเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นๆแล้วล่ะค่ะบอกว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่เนี่ยในวันเดียวนะคะสูงถึง 12,840 รายค่ะอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะเดียวกันค่ะจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเหมือนกันค่ะมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกนะคะของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าค่ะก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วอัปเดตเมื่อช่วงค่ำนะคะของวันที่27เนี่ย 605,000 กว่ารายค่ะ ตัวเลขนี้นะคะการสมัครที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าแล้วก็การกระตุ้นยอดขายค่ะซึ่งณปัจจุบันนะคะยอดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็อนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการเริ่มใช้งานได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยแล้วก็เพิ่มรายได้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือแม้แต่ร้านค้าชุมชนค่ะธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะคะก็ควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะ
0: ไทยช่วยไทยพลัสนะคะสำหรับตอนนี้นะล่าสุดเลยเนี่ยกดเมื่อสักครู่นี้เอง
1: ค่ะเป็นไงบ้าง
0: 4,200 4ล้านจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะ
1: ค่ะ
0: 4,263,224 สิทธิ์นะ
1: เยอะอยู่นะยังเหลือเยอะอยู่ค่ะ
0: ก็สามารถที่จะเข้าไปรับสิทธิ์นะคะแล้วก็ลงทะเบียนกันได้นะตรงนี้ไปดูกันที่เรื่องของกรมการปกครองกันหน่อยวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์เพราะว่าก่อนหน้านี้กรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือการจับมือการที่จะให้มีสินค้าไทยช่วยไทยเนี่ยที่จะไปเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
0: ได้อย่างทั่วถึงเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาถูกย่อมเยาเข้าไปถึงอย่างพื้นที่ก็เลยทุกวันศุกร์ในช่วงของเดือนพฤษภาค
1: ม
0: นะคะเขาก็เปิดให้มีการจำหน่ายสินค้าที่หน้าอำเภอท
1: ุ
0: กวันศุกร์นะคะตลอดเดือนพฤษภาคมและที่สำคัญวันนี้เรามาย้ำเตือนว่าสำหรับวันศุกร์นี้29พฤษภาคมครั้งที่5เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปจัดซื้อกันได
1: ้
0: ที่หน้าว่าการอำเภอของแต่ละจังหวัดซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเองท่านบอกนะครับว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเนี่ยสามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนไปได้กว่า24ล้านบาทนะคะถือว่าสร้างรายได้การจับจ่ายสะสมทะลุอยู่ที่110ล้านกว่าบาทคุณนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องมีผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนค่ะพร้อมที่จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าที่จำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยและที่สำคัญสำหรับวันนี้ใครอยากจะไปเลือกอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านของท่านวันนี้วันศุกร์สุดท้ายแล้วสำหรับเดือนพฤษภาค
1: ม
0: ที่ได้นำเรียนไปเพราะว่าครั้งนี้คือครั้งที่5แล้วนะคะซึ่งจัดเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายคนที่อาจจะเตรียมตัวแล้วนะคะว่าจะต้องไปใช้จ่ายอะไรบ้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างนะอย่างเช่นการเดินทางคมนาคมรถไฟฟ้า BTS แล้วสายสีทองเนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการเหมือนกันนะก็คือท่านไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียวโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือรัฐจ่ายให้60เราใช้40ผ่านแอปเป่าตังค่ะแล้วก็ยังมีอีกโครงการไทยช่วยไทยพลัสของ BTS นะคะสายสีทองเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนาถึง30กันยายนตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน200บาทต่อคนแล้วก็บัตรเนี่ยจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้เพราะฉะนั้นใครที่จะขึ้นรถนะคะก็สะดวกเหมือนกันนะคุณส่วนใครที่เป็นรถแท็กซี่เมเตอร์พวกรถแท็กซี่รถโดยสารสาธารณะวินจักรยานยนต์รับจ้างรถสองแถวและรถสามล้ออันนี้เราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะใครจะใช้รถไฟ MRT ได้หมดเลยนะคะไปซื้อตั๋วได้ขนส่งมวลชนนะคะขสมก.ก็สแกนจ่ายกับพนักงานบนรถได้เลยดิฉันว่าสะดวกนะคุณใช้เครื่องเก็บเงินประจำตัวนะคะเขาจะมีการอัปเดตระบบด้วยนะคะแล้วก็รถโดยสารบขส.ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะใครที่จะเดินทางก็สะดวกมากขึ้นเนาะใครที่จะเดินทางในช่วงวันที่1มิถุนายนก็ไปใช้บริการได้นะคะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของเคสการช่วยเหลือค่ะคุณ
0: ว
1: อลโว่เป็นยังไงบ้าง
0: จริงๆวันที่เรานำเสนอข่าวนี้เราสองคนก็มาจากข่าวยามเช้าด้วยก
1: ัน
0: นะซึ่งมีเคสของรถไฟฟ้าที่ห้อวอลโว่ EX 30รุ่นนี
1: ้
0: ซึ่งผู้ใช้เนี่ยเขาซื้อไปแล้วไปชาร์จปรากฏว่าเกิดเพลิงลุกไหม
1: ้
0: และขนาดชาร์จอยู่แต่นี้ทางด้านของสคบเองก็ลงไปตรวจสอบไปดูรวมถึงมีการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาตรงนี้น
1: ะคะ
0: ก็มีการพูดคุยกันซึ่งนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของท่านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีร
1: ั
0: ฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลในส่วนของทางสคบนะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะท่านได้มอบมาให้กับทางด้านของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งในท่านเนี่ยเป็นประธานการประชุมที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถยนต์ยี่ห้อ Volvo EX30เนี่ยที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบโดยมีทางด้านของนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะผู้บริหารของสคบก็เข้าร่วมด้วยเพื่อที่จะไปพูดคุยกันไปปรึกษาเร่งที่จะหาทางออกการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมด้วยทางด้านของนายประเดิมชัยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านให้ความสำคัญสูงสุดนะคะกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้กำกับให้ทางสคบเองค่ะดำเนินการในเชิงรุกที่จะสร้างความเชื่อมั่นทั้งการเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายโดยเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในวันที่5มิถุนายน2569นี้เพื่อที่จะพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน553รายด้วยกันโดยกำชับให้สคบค่ะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิ์และขั้นตอนต่างๆแก่ผู้บริโภคทั้งกรณีการเลิกสัญญาการคืนเงินและการเรียกร้องค่าเสียหายด้วยนอกจากนี้ค่ะทางสคบจะติดตามนโยบายการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท Volvo ค่ะประเทศไทยจำกัดอย่างใกล้ชิดโดยเช่นกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้แก่ผู้ใช้รถยนต์รวมถึงทางสคบเองก็จะไปตรวจสอบได้ของการโฆษณาของบริษัทด้วยนะคะโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่และจะพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อในความเชื่อมั่นในข้อมูลความปลอดภัยตรงนี
1: ้
0: ซึ่งทางด้านของนายประเดิมชัยท่านได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในวันที่10มิถุนายน2569ทางสคบเตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าค่ะโดยจะหยิบยกประเด็นที่การจัดทำฉลากระบุคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ชัดเจนค่ะเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวด้วยสำหรับผู้บริโภคเองนะคะท่านอื่นๆที่ประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบนะคะสายด่วนสคบ1166ค่ะมีแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ค่ะ
1: ค่ะได้รับความเดือดร้อนนะคะหรือว่าความไม่เป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่านิ่งเฉยนะสิทธิ์ของเราก็ร้องเรียนได้นะคะแล้วก็มาติดตามความคืบหน้าเรื่องของกรณีรถไฟชนรถเมย์กันหน่อยค่ะคุณแอลตำรวจเองนะคะก็เรียกสอบปากคำพยานกรณีที่รถไฟนั้นชนกับรถเมย์ค่ะคืบหน้าไปมากกว่า 80% แล้วนะคะแต่ว่ารอผลพิสูจน์หลักฐานสรุปคดีเตรียมเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง2กลุ่มด้วยกันค่ะเรื่องนี้เองค่ะพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ได้พูดถึงความคืบหน้ากรณีเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกค่ะปรากฏว่าภาพรวมของคดีนั้นมีความคืบหน้าไปแล้วเนี่ยกว่า 80% ซึ่งขณะนี้ได้มีการสอบปากคำพยานแล้วนะคะจำนวน 57-58 ปากนะคะซึ่งข้อมูลที่ได้รับประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของคดีสำหรับเมื่อวานนี้นะคะ28พฤษภาคมเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้มีการเรียกสอบพยานเพิ่มเติมอีก4ปากค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งก็ประกอบไปด้วยพนักงานกั้นถนนประจำซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นคู่เวรของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุค่ะรวมไปถึงพนักงานกั้นถนนประจำซุ้มพระราม9ซุ้มนารายณ์แล้วก็ซุ้มศูนย์วิจัยค่ะ สำหรับการสอบปากคำพยานคืบหน้าไปมากแล้วค่ะจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.นะคะเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วก็มาตรฐานการทำงานของรถโดยสารประจำทางนะคะรวมไปถึงการประสานเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางเนี่ยเข้ามาชี้ตัวและยืนยันรถที่ทำผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางด้วยค่ะโดยจะใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานวิดีโอประกอบการพิจารณาเพื่อที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งขณะนี้นะคะพนักงานสอบสวนเองก็ได้แบ่งการดำเนินคดีออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้กระทำความผิดฐานประมาทซึ่งมีทั้งหมด3รายด้วยกันนะคะ3รายนี้ก็จะมีคนขับรถโดยสารประจำทางคนขับรถไฟและพนักงานกั้นถนนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มผู้กระทำความผิดกรณีจอดรถคร่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุนะคะเบื้องต้นก็ได้มีการนัดหมายให้ตัวแทนของกรมการขนส่งทางรางเนี่ยเข้ามาชี้ตัวรถแล้วก็ผู้กระทำความผิดในวันนี้นะคะคือวันนี้แหละค่ะ29พฤษภาคมโดยอ้างอิงจากภาพถ่ายแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรที่พนักงานสอบสวนนั้นรวบรวมไว้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้จากจุดเกิดเหตุด้วยนะคะทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเองก็จะอยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินคดีนะคะคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ค่ะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เนี่ย มีความชัดเจนครบถ้วนมากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากการสรุปคดีแล้วเนี่ยก็จะมีการแถลงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนด้วยค่ะแล้วก็จะมีการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆที่สังคมนั้นให้ความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเราไปพักกันสักครู่นะคะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นการรับสมัครนะคะทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันแรกโอ้โหบรรยากาศก็คึกคักมากเลยทีเดียวผู้รับสมัครก็โอ้มีค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็รวมถึงสกนี่ก็หลายท่านนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าประเด็นนี้เป็นอย่างไรกันเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภัตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภัตราสู่สากลหรือเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษเรียกว่า La Mode en Majesté Royal Thai Dress from Tradition to Modernityล่าสุดนั้นกลายเป็น Talk of the Town ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปแล้วถึงความยิ่งใหญ่ของงานในครั้งนี้ด้วยแคมเปญที่ตื่นตาตื่นใจไปทั่วกรุงปารีส สืบเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเลยครับแล้วในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองคับคั่งด้วยแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและเซเลบริตี้ชื่อดังของชาวฝรั่งเศสที่มาร่วมเฉิดฉายในชุดผ้าไหมไทยดีไซน์ร่วมสมัยระดับสากลเลยทีเดียวครับจากแบรนด์สิริวัณวรีและอาซาว่าครับงานอันทรงเกียรตินี้ยังได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมถึงขนาดที่สื่อแฟชั่นคนดังระดับโลกจากสไตล์ .com ยังออกปากชื่นชมและก็ยกย่องให้เป็นงานที่ยอดเยี่ยมแห่งปีเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นราชภัตตราสู่สากลจัดขึ้นเพื่อฉลองวาระครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์เลอาสเดโคราทีฟซึ่งก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์เลอาสเดโคราทีฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องไปกันที่การเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันของประเทศไทยและเวียดนามซึ่งได้มีการร่วมลงนาม4ความร่วมมือสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาด้วยพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดที่ว่า Growing Together หรือเติบโตไปด้วยกันเลยครับโดยตราสัญลักษณ์นั้นออกแบบเป็นเลข5สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็เลข0สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพครับเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศทั้งไทยและเวียดนามก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองครับโดยประธานาธิบดีเวียดนามได้ย้ำเลยครับว่าทางเวียดนามให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมหารือแบบเต็มคณะและเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันด้วยพร้อมทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า Free Connect เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวกันด้วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ระบุว่าการเยือนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและเวียดนามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศแล้วครับเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนไทยและประชาชนของเวียดนามต่อไปด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการลุยจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์กวาดล้างผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้เช่าแก้ไขปัญหาเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงและริบเงินมัดจำอย่างไม่เป็นธรรมครับโดยทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรของผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง เพื่อที่จะดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่มันผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่าครับและนอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลเองก็กำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับพร้อมได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดไปเร่งปูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนก็ให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปไม่มีข้อละเว้นแหละครับและพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงกันด้วยรวมไปถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมที่เดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเดินหน้าติดตามช่วยเหลือในกรณีเรื่อง Volvo EX30 เขาเร่งดำเนินคดีแทนผู้บริโภค553รายด้วยกันครับในเรื่องนี้ก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับว่ายังไงพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขปัญหารถยนต์ Volvo EX30 เตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน553รายกำชับให้ทางสคบอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารแล้วก็ให้ข้อมูลสิทธิแก่ผู้บริโภคทั้งกรณีการเลิกสัญญาการคืนเงินและการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเขาก็จะติดตามนโยบายการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดอย่างใกล้ชิดกันต่อไปตลอดจนตรวจสอบการโฆษณาและพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่และในวันที่10มิถุนายน2569ทางสคบเขาก็เตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าโดยจะหยิบยกประเด็นการจัดทำฉลากระบุคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวแล้วครับทีนี้สำหรับผู้บริโภคท่านใดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละครับหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect ทางเว็บไซต์ก็ที่www.

ชื้ออีโบลากันบ้างว่ายังไงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคต่างๆก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะก็ต้องที่กระทรวงสาธารณสุขแหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งกรมควบคุมโรคประสานกรมท่าอากาศยานและกระทรวงการต่างประเทศกันด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบเที่ยวบินและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงติดเชื้ออีโบลาแล้วย้ำว่ากักตัวทุกรายกักตัวทุกรายไม่ยกเว้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่มีการระบาดใน DR คองโกและยูกันดาหลังจากที่ได้มีการประกาศมาตรการกักกันโรคผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกรายจากทั้งสองประเทศคือ DR คองโกและยูกันดาครับโดยทั้งสองประเทศดังกล่าวนั้นเราจะต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดนะครับจากที่ประเมินดูในประเทศต้นทางเหล่านี้แล้วก็ยังไม่พบว่าการระบาดคงที่หรือลดลงอย่างไรและยังคงเห็นกรณีเคสต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเชื้ออีโบลาครับและก็มีความเป็นห่วงและกังวลกันว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทางมาจากโซนต้นทางนั้นจะมีเพิ่มขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะพิจารณามาตรการที่ควบคุมดูแลเพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาแล้วก็เป็นยังไงครับอัตราการเสียชีวิตก็เป็นไงค่อนข้างจะสูงสิครับถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาครับและอาจจะไม่สูงเท่ากับประเทศต้นทางนะครับเพราะว่าในประเทศไทยนั้นจะสามารถดูแลจัดการได้ดีกว่าประเทศต้นทางครับส่วนทางด้านกรมควบคุมโรคก็ได้มีการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับโดยขอให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางจากพื้นที่การระบาดที่ยังคงค้างอยู่ให้มีการกักตัวแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดเป็นการควบคุมที่มากกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ในปัจจุบันแนะนำเล็กน้อยครับก็เพื่ออะไรที่ต้องมากกว่าก็เพื่อความปลอดภัยของคนไทยและประเทศไทยนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังระบุด้วยอีกว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่ประเทศที่ประชาชนชาวคองโกและชาวยูกันดาอยากจะเข้ามาแต่เห็นว่ามีเที่ยวบินที่เข้ามาและอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการระบาดได้ครับเลยต้องใช้มาตรการในลักษณะแบบนี้แหละครับแต่ว่าเลือกที่จะไม่แบนใช้วิธีเป็นการกักตัวแทนนั่นเองครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ก็ให้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขไปเช็คตัวเลขผู้ที่เดินทางเข้าประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศด้วยยืนยันว่าอยู่ในการติดตามเฝ้าระวังพร้อมระบุด้วยว่าประเทศไทยนั้นไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศเสี่ยงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น DR คองโกและยูกันดาแต่ว่ามีเที่ยวบินต่อเครื่องซึ่งก็ได้มีการประสานทางกรมท่าอากาศยานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการเอาพลิกโฉมยังไงมาฟังกันหน่อยครับโดยทางรัฐบาลเขาพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการผลักดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทดันอารยะสถาปัตย์เพื่อคนพิการทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้เดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายคนพิการระดับชาติพร้อมเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วล่าสุดได้ประกาศ3 มาตรการเร่งด่วนพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นก็คือผลักดันให้มีการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการสำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับนี่คือล่าสุดที่ได้มีการประกาศมาตรการที่1ครับสำหรับมาตรการที่2นั้นคือการขับเคลื่อนอารยะสถาปัตย์กระตุ้นให้ทุกคนให้ทุกภาคส่วนให้ทุกภาคเอกชนทั้งรัฐด้วยร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการภายใต้หลักการที่ว่าคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้และยกระดับราชการเป็นมิตรครับโดยกำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ22แห่งทั่วประเทศไปติดตั้งห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกเพื่อสุขอนามัยและก็ให้ติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพื่อประหยัดพลังงานกันด้วยครับแล้วทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.
ได้มีการวางแนวทางเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติแล้วครับและเปลี่ยนผ่านบทบาทภาครัฐจากการเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือไปสู่การเป็นผู้สร้างโอกาสมากกว่าครับเพื่อที่จะให้คนพิการไทยนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้มีการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาเด็กพิการออกนอกระบบการศึกษาโดยได้จับมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมฐานข้อมูลเพื่อดึงเด็กพิการนอกระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวโดยการเพิ่มเนื้อหาการป้องกันความรุนแรงในหลักสูตรอบรมอาสาสมัครพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการจำนวน 1,260 คนครับเพื่อเป็นกลไกเชิงป้องกันและก็ดูแลความปลอดภัยของคนพิการในชุมชนอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่เรื่องขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพและครับต้อนรับการประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายในปี2569นี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกที่ชื่อว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันแล้วโอกาสของประเทศไทยในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสทองของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเรามาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศไปด้วยกันยังไงก็ตามแต่ติดตามข้อมูลและอัปเดตล่าสุดได้ที่เพจ AM 2026 Thailand ครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วนะครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

จับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: อ่ะกลับมาช่วงที่2ของข่าวยามเช้ากันหลังจากที่ได้รับฟังตีค้องร้องข่าว
1: ค่ะวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะค่ะสามารถเข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ค่ะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าค่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังนะคะทางเพจข่าวยามเช้ากันหน่อยนะคะแต่ว่าทางหน้าปัดวิทยุไม่ต้องน้อยใจนะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ คุณวนิดาแสนมนตรีนะคะสวัสดีค่ะคุณสุเทพนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่อุทยานหินเขางูอำเภอเมืองราชบุรีบอกว่าฝนไม่ตกมา2วันแล้วแต่เมฆมีเมฆแต่วันนี้นะคะเตรียมพร้อมเพราะว่าฝนประมาณ 60% ค่ะค่ะแล้วก็มีคุณอัชราบอกว่าสุขใจเช้าวันศุกร์หลายคนบอกว่าวันศุกร์เนี่ยดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานสัปดาห์นี้ละ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะได้หยุดนะคะหลายคนก็จะหยุดยาวถ้าเป็นราชการก็หยุดยาวคุณอัชราบอกว่าสวัสดีคุณคมสันนะคะคุณต้นน้ำคุณสายานคุณดาวคุณอยู่ในใจติดตามข่าวค่ะคุณผู้ใหญ่บ้านบำรุงบอกว่าติดตามเพจข่าวยามเช้าทุกวันเป็นประจำแล้วก็ฟังสัญญาณชัดเจนครับขอบคุณค่ะคุณสุพิชเช่นกันนะคะอยู่ที่ศรีสะเกษบอกว่าท้องฟ้ามืดครึ้มเลยตั้งแต่เช้าเลยนะคะฝนกำลังตกด้วยนะคะแล้วก็คุณพระเพลินคุณสุพจน์ค่ะคุณสุชินคุณช่อเอื้องนะคะ
0: ค่ะเอาไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครนะคะผู้ที่ลงเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็รวมถึงทางด้านของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยทั้งสองแห่งนี้นะคะเป็นวันแรกซึ่งทางด้านของเลขาธิการกกต.เองเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยเช่นกันโดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือว่ากกต.ลงพื้นที่ไปสังเกตการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาเมื่อวานนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครเป็นวันแรกค่ะโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งในด้านสถานที่ระบบการลงทะเบียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะโดยยังไม่พบปัญหาอุปสรรคหรือว่าข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดโดยทางด้านของท่านเลขาธิการกกต.ค่ะได้เปิดเผยต่อค่ะว่าการเลือกตั้งเมืองพัทยาถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความสำคัญยิ่งจึงขอชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาร่วมกันติดตามการหาเสียงและเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนค่ะเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นซึ่งกกต.ได้เตรียมความพร้อมรองรับสำหรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยโดยเน้นย้ำการติวเข้มเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.เป็นพิเศษค่ะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการลงคะแนนอยากให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยการนับคะแนนการรวบรวมคะแนนนะครับเพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสที่สุดนอกจากนี้ยังฝากไปถึงผู้รับสมัครเลือกตั้งทุกคนนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเปิดไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นและกำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งวันเลือกตั้งนะคะทางด้านของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยก็คือ28มิถุนายน2569ก็ขอเชิญชวนผู้ใช้สิทธิ์ไปกันทุกคนสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเองเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันรับสมัครด้วยกันวันแรกด้วยกันเพราะว่าการเลือกตั้งจริงๆแล้วทั้งเลือกตั้งของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยากับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือจะเป็นวันเดียวกันเอาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569มาดูทางกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะพี
1: ่ตกเมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศโอ้โหจะเรียกว่าคึกคักเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะในฐานะที่ทางด้านของคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครน่ะท่านบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเมื่อวานการดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่า สก.นะคะรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเป็นวันแรกด้วยนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้สมัครเองก็ตามหรือแม้แต่ทีมงานในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้พื้นที่แล้วก็มีการจัดขบวนรถหาเสียงโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจัดบุคลากรจากทั้งหมด50เขตค่ะมาร่วมอำนวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครในครั้งนี้คือเมื่อวานนะคะก็เปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด นะคะก็เลยได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจตราแล้วก็เตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งนะคะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย 6,629 แห่งนะคะโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายในภายนอกอาคารนะคะมีทั้งหมด 4,278 แห่งค่ะเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบช่วยให้ประชาชนนั้นสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครเนี่ยปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานครด้วยเรื่องการติดตั้งป้ายประกาศแล้วก็ป้ายการหาเสียงจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะทั้งนี้เองนะคะทางด้านของท่านปลัดณรงค์เรืองศรีนะคะปลัดกรุงเทพมหานครเองท่านก็บอกว่ามีการตั้งเป้าหมายไว้นะคะสำหรับสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้บริหารเข้ามาพัฒนาแล้วก็กำหนดเคอนาคตนะคะอนาคตของกรุงเทพมหานครนะคะต่อไปว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ตัวเราที่จะเลือกตัวแทนเข้ามาบริหารนี่แหละค่ะ
0: ค่ะก็เน้นย้ำนะผู้ที่มีสิทธิ์นะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569เป็นวันเลือกตั้งก็คือนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาและทางด้านของคนกรุงเทพมหานครก็คือเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็คือสก.โดยเช่นกันเอามาดูกันหน่อยซึ่งนะเมื่อวานนี้บรรยากาศการเปิดรับสมัครและรวมถึงมีการจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ก็ถือว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีค่ะปลัดกรุงเทพมหานครท่านในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เป็นประธานซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการจับฉลากหมายเลขนะก็คือ

0: ชาติและหมายเลข14นางสาวมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะ
1: ค่ะหลังจากนี้นะคะได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครแล้วเนี่ยบรรดาผู้สมัครเขาก็เริ่มเดินหน้าหาเสียงกันแล้วแหละ
0: นะ
1: เตรียมนำหมายเลขที่ได้เนี่ยไปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนสำหรับชาวกรุงเทพมหานครก็อย่าลืมนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ปิดท้ายกันที่ข่าวสำหรับวันนี้กันหน่อยนะคะฝากกันหน่อยวันนี้มีถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพื่อนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายค่ะกับเขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนด่านเพียนนะคะวันนี้เริ่มตั้งแต่18 นาฬิกาแต่ว่ามาก่อนได้นะมีสินค้ามาวางจำหน่ายด้วยค่ะมารับประทานอาหารฟังบรรยากาศสบายๆคอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่18 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ค่ะถนนวิภาวดีรังสิตนะคะก็เดินทาง walk in มาได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐเตือนโอมานอาจถูกคว่ำบาตรหากร่วมมือกับอิหร่านจากกรณีการเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่ารายการนี้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันในรอบ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานThailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับภาคการผลิตของเวียดนามสะท้อนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและความเติบโตร่วมกันของทั้งสองประเทศพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงของโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน
3: ประเทศไทยและเวียดนามมีคุณค่าการค้า